0: สองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Tree Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
1: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast pass ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11%เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้งสองฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้งสองประเทศ
0: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTA การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
2: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
0: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี้
4: ประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี
5: ้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่า ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
4: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวเพื่อจะรับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่ใช้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้
3: อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนมาหลายครั้งแล้วและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบปลอมปนสารไซบูทรามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
4: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงผู้ประกันตนตามมาตรา33แม้จะลาออกแล้วยังได้รับสิทธิ์ดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง6เดือนหากจะป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือน สิทธิ์รักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: 7:15 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์มุซกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้งสองนายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
3: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่า การเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนอกจากนี้นายคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก็เสมอกับทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกเจอกับอากาซ่าอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลกผลปรากฏว่าในเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องประจัดสินกันด้วยไทยเบรกก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในเซตที่2เป็นนักหัวสาวอเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าทำให้มนัญชยาแพ้ไป0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบแรกการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลรอบคัดเลือกเพื่อชิงตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกของ IWBF ทำนักบาสเกตบอลพาราไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชายแข่งขันที่ประเทศไทยทีมวีลแชร์หนุ่มไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35ต่อ53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวีลแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39ต่อ77คะแนนสโมสรดัลลัสพอลสโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัชราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารามาเรยามากาตะทีมในศึก SV ลีกประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลัสพอลซึ่งทำให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพิชยากกรำที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัชราพรคงยศยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รัตนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 สูงกว่าระดับเพดานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 สูงกว่าระดับเพดานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 สูงกว่าระดับเพดานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45
11: 1 นาทีกับกปท.
12: หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติอย่ามัวห่วงข้าวของมีค่าเพราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดี
3: เมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังการเปิดใช้สิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่กระจายซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายมากกว่า2%ภายในปีนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะก็มีการประเมินไหมคะว่าณตอนนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายสะสมไปแล้วเกือบ20,000ล้านเป็นไปตามคาดที่ประเมินการไว้ไหมคะอาจารย์
17: คือผมคิดว่าจุดแรกนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการอยู่แล้วนะครับว่าคนจะตอบสนองโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามที่คุณมารีถามเนี่ยเราเชื่อว่าการตอบสนองเนี่ยจะเต็มที่นะครับแล้วก็วงเงินการใช้จ่ายเนี่ยคือน่าจะใช้หมดแน่สำหรับหลายๆคนนะครับจะมีค้างท่ออยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยคงจะเต็มวงเงินของแต่ละวันจุดแรกก่อนผมคิดว่าที่รัฐบาลเนี่ยลงไปทั้งหมดก็คือประมาณ170,000ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแยกคนลงทะเบียนทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งน่าจะเป็น26ล้านคนของไทยช่วยไทยพลัส63ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราตีเลขกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนก็หมายความว่าใช้เดือนละ1,000ก็40,000ล้านบาทผมว่าตัวนี้คือตัวตั้งต้นนะครับสำหรับประชาชนที่ต้องออก 40% ในวงเงิน 1,000 บาทสำหรับ22ล้านคนเนี่ย ก็น่าจะออกประมาณเกือบ600บาทอะไรกลมๆนะครับ600กว่าบาทก็จะมีวงเงินรวมกันเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับที่ใช้ออกมาก็ 15,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นวงเงินโดยรวมที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยคือ 55,000 ล้านบาทถึง 57,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านไปเพียงแค่ประมาณ9วันใช้วงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทเนี่ยก็เฉลี่ยวันละ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราเอา30วันคูณเข้าไปเนี่ยมันคือตัวเลข 60,000 ล้านบาทแล้วครับซึ่งสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มีการใช้จ่ายอย่างคึกคักซึ่งก็สร้างบรรยากาศของความคึกคักสร้างบรรยากาศของการที่เงินเม็ดเงินหมุนเวียนกระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในฝั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเราเพิ่งสำรวจพฤติกรรมของคนในช่วงใช้จ่ายในช่วงบอลโลกนะครับแล้วก็มีการถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยเชื้อไทยพลัสนะครับซึ่งไทยเชื้อไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แน่นะครับเขาใช้อยู่แล้วแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็ใช้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แน่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดค่าของชีพของเขาและเขาคิดว่ามันทำให้เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเมินคร่าวๆโดยดูจากสถิติการใช้เงินในช่วง 8-9 วันนะครับ 20,000 ล้านบาทดูจากวงที่จะใช้ในแต่ละเดือนประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทและดูจากผลโพลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสอบถามว่าคนตอบสนองการใช้มากน้อยแค่ไหนก็ผลบรรยากาศออกมาในเชิงบวกดีครับน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งเราน่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่โครงการนี้ใช้ไปแล้ว1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วล่ะว่าความคึกคักในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นครับ
16: อันนี้ก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
17: ์ก็ต้องบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ให้คนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดือนละพันเนี่ยเอาง่ายๆว่าวงเงินที่ใช้จากโครงการนะครับวันละ200เนี่ยนะครับที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการที่รัฐบาลเองตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการช่วยดูแลค่าของชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้หมุนเวียนในร้านค้าเล็กๆในพื้นที่และก็ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เนี่ยเขาจะสต็อกของไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาถูกซื้อของเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาต้องสั่งซ้ำเมื่อเวลาเขาสั่งสินค้าที่จะมาขายต่อซ้ำเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านขายส่งในพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดหรือจะซื้อจากห้างร้านใหญ่ๆที่เป็นโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับเพราะเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบถ้าเรามาคิดคุณมารีกับผมเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายปั๊บเราซื้อข้าวแกงถาดร้านข้าวแกงก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ตามตลาดที่ร่วมโครงการหรือไม่ร่วมโครงการก็ได้เพราะว่าเขาใช้เงินที่เขาได้มาเป็นรายได้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเงินมันก็จะหมุนอย่างน้อย2รอบ3รอบแล้วมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นั้นๆร้านค้าขนาดเล็กได้ประโยชน์เต็มจากการที่เข้าร่วมโครงการแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ก็จะได้อานิสงส์ทางอ้อมเพราะว่าเมื่อบรรยากาศทางการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจคึกคักคนก็จะกลับเข้าไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆหรือว่าพวกโมเดิร์นเทรดนั่นแหละ
16: มันจะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาอันนี้คือจะเป็นการช่วยบรรเทาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจรายตัวของบุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
17: ์ผมคิดว่าบรรยากาศของตอนที่คนละครึ่งพลัสใช้ในช่วงปลายปีนะครับที่ปลายปีที่แล้วเป็นบรรยากาศของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือรอการฟื้นตัวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปี68เนี่ยขยายตัว 1.2% นะครับแล้วทางรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะติดลมนะไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 0.3% เองมันจะถล่มลึกลงไปและทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินน้อยรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาคนละครึ่งพลัสเข้ามาใช
16: ้
17: เข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็ปรากฏว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในตอนปลายปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยผลักให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตได้
16: 2.5%
17: นะครับแทนที่จะเป็น 0.3% เพราะนั้นเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีที่แล้วของรัฐบาลเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่โครงการของไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่ดูแลสถานการณ์ข้าวของแพงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วัตถุประสงค์เป็นการดูแลค่าของชีพเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันถ้าคุณมาลีและท่านผู้ฟังจำได้ก็คือเราเคยเติมน้ำมัน30บาทถ้าเป็นดีเซลพอเกิดสงครามปั๊บมันพุ่งเข้าไปถึง50บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ41บาท42บาทนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นประมาณ10บาทต่อลิตรโดยประมาณถ้าเราใช้น้ำมันวันละ100ล้านลิตรนะครับวัน 1,000 ล้านบาทจะต้องไปจ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ 30,000ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปซื้อน้ำมันดังนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมีเงินหายไป 30,000 ล้านบาทเพราะคนเอาไปเติมน้ำมันแล้วแต่มันก็เลยเอาไทยเชื้อไทยพลัสเนี่ยอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือนะครับเกือบ 50,000 กว่าล้านบาทเกือบ 60,000 ล้านบาทที่มันหมุนเข้ามาในแต่ละเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ของค่าของชีพประคับประคองการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับนึงครับ
16: ค่ะหลังจากนี้ที่โครงการที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้อง1เดือนหรือถึง2เดือนแล้วถ้าไม่ไปรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีผลตามมาจากนี้ต รงนี้จะทำให้กระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากเพียงใดอะค่ะอาจารย์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
17: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับที่รัฐและเอกชนประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเฉลี่ยประมาณ 0.6-0.8% ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยแห่งชาติไทยเองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะใช้จ่ายประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP growth เนี่ยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้ 0.5% บวกลบนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเมื่อเรารวมถึงบัตรสวัสดิแห่งรัฐนะครับหรือว่าโครงการไทยช่วยไทย plus กับบัตรสวัสดิแห่งรัฐเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทย plus เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกระจายหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่ได้ลงไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนก็มีรายได้ไม่มากนะครับพฤติกรรมการจับจ่ายสอยเป็นสินค้าคนละประเภทคนละชนิดมันก็จะเป็นการที่จะดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นั่นหมายความว่าร้านค้าระดับหมู่บ้านร้านค้าในตำบล นะครับร้านค้าที่ไม่ใหญ่มากเข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจของนะครับเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักเลยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเลยเพราะคนหลากหลายมาก26 ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นครับ
16: ค่ะจะดัน GDP ประเทศของเราให้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย
17: ์คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันถูกวัดไว้2 อย่างนะครับ1ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายเร็วพร้อมการเจรจาที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดสงครามบานปลายหรือไม่เกิดสงครามหนักๆอีกแล้วราคาน้ำมันจะลงอันนี้คือมุมมองแรกถ้าเป็นที่ทางแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตโดยประมาณนับจากนี้นะครับก็คือทั้งปีคือ 2% เพราะเรามีตัวตั้งต้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 2.8% แต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% นะครับเป็นอย่างน้อยบวกลบเล็กๆน้อยๆและพอเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการหมุนการกระตุ้นและอาจจะมีมาตรการในการประหยัดพลังงานหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานตามพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทปีนี้เราก็มีลุ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโต 2% การเติบโตระหว่าง 2-2.5% ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์หนักหนาสาหัสไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมนึงก็คือสถานการณ์ของการยิงตูมตามกันระหว่างสหรัฐอิหร่านหรืออิหร่านกับอิสราเอลมันทำให้เกิดสงครามบานปลายต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเกิน$100ต่อบาร์เรลอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่า 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ่วงน้ำหนักแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโต 2% ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากครับเพราะสงครามน่าจะมีบรรยากาศของการคลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ล่าสุดคืออิสราเอลกับอิหร่านนั้นจุดการยิงซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามแสดงท่าทีตลอดที่จะบอกอิสราเอลว่าอยากให้บรรยากาศนั้นชื่นมื่นผ่อนคลายเพราะอยากที่จะมีการเจรจาสงบศึกและมีข้อตกลงกันได้ในการหยุดยิงและทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดินหน้าปกติซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและทำให้สิทธิโลกนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีในอนาคตครับ
16: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะ
17: ยินดีครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
19: ท่านผู้ฟังคะกรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มราคาสินค้าภายหลังการเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับสูงแต่กลับมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างจริงจัง นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้ว 1-2 กรณีโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังดำเนินโครงการหากพบการปรับขึ้นราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือจำคุกสูงสุด7ปีโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เช่นตลาดสะพานใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง
1: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จก็ดีแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนมีเข้ามา 1-2 รายตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดผมเองก็ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่จะไปซ้ำเติมเอาเปรียบในการขึ้นราคาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งทางกรมการค้าภายในถ้าพบการกระทำที่มีความจงใจทำเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
20: ขณะที่นางจิราพรจิตเที่ยงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
21: ดีค่ะดีสำหรับประชาชนส่วนรวมส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขึ้นอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างค่าครองชีพสูงหมดช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางอย่างวันหนึ่งทานกี่มื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยละจาก100 200ก็เหลืออาจจะ100นึงมันก็คือช่วยละ
20: ท่ามกลางต้นทุนสินค้าและราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
22: การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังหลายฝ่ายเดินหน้าผลักดันการปรับแก้มาตรา256เปิดทางสู่การจัดตั้งสสร.เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: กลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงกติกาการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดทางสู่การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญของข้อเสนอในครั้งนี้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการทบทวนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของสสร.ซึ่งหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการผลักดันการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
24: วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะที่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
23: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะการจัดตั้งส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งและการปรับเงื่อนไขในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง
0: เตรียมในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยทั้งหมด2ร่างด้วยกันนะซึ่งทั้ง2ร่างนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อประการที่1ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอย่างที่2กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกผูกขาดไว้กับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกรัฐสภาน
23: อกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภายืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบัญญัติบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองของประเทศ
2: คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงหาทางออกให้ประเทศเรานะครับซึ่งในร่างฉบับนี้นะครับเราเน้นในหลักการแล้วก็คุณค่าหลักๆ3ข้อก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุล นะครับ
23: อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี2560แต่เส้นทางการดำเนินการยังมีความท้าทายทั้งในด้านกระบวนการทางกฎหมายรูปแบบและที่มาของส.ส.ร.รวมถึงการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการเมืองไทยในระยะต่อจากนี้วาสนาตระเกตรายงาน
5: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
7: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
5: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: อัมพาปายและเกาะพะงันเป็นที่พักฟรีของทหารกองหนุนอิสราเอลจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลว่าบุคคลสัญชาติอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายและเกาะพะงันเป็นทหารหรือมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการให้ชาวต่างชาติอิสราเอลพำนักฟรีตามที่มีการอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ตม.หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยการพำนักของชาวต่างชาติเจ้าบ้านจะต้องแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th หรือโทร02-572-8500เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไข

0: ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นทางธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติกาลครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพูนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่ ่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ

ครับสวัสดีครับกลับสวัสดีกรรมดาพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับรับชมและรับฟังในเจ้านี้นะครับในการถ่ายทอดในการพบปะนะครับพี่น้องประชาชนสาธุชนนะครับของจังหวัดลำปูนนะครับวันนี้ผมนะครับประยุนบุญธรรมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับก็ได้มีโอกาสมาพบปะมาออกอากาศนะครับอู้จ๋าภาษากำเมืองกับพ่อแม่พี่น้องคนละปูนบ้านเฮานะครับทุกพื้นที่นะครับและพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับรับชมรับฟังนะครับทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในช่วงนี้ที่หมู่เฮานะครับประชาชนคนเมืองล้านนาที่จะได้น้อมรำลึกนะครับนึกถึงบารมีเจ้านะครับครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนานะครับที่หมู่เฮาได้รำลึกนึกถึงนะครับท่านครูบาเจ้ามาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ถือว่าในช่วงปีนี้ก็ครบรอบนะครับ148ปีนะครับในบารมีของครูบาเจ้าตั้นนะครับหมู่เฮาคนละปูนคนเมืองคนล้านนานะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่เฮาทุกคนทุกท่านนะครับได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของนะครับครูบาเจ้ามาปฏิบัติมานะครับปรับใจกับชีวิตประจำวันมาถึงทุกวันนี้นะครับเฮาก็จะได้รณรงค์ร่วมกันช่วยกันนะครับสนับสนุนเสนอนะครับตั้นได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับบุคคลสำคัญของโลกในนามของนะครับตนบุญแห่งล้านนาก็ถือโอกาสนี้นะครับในนามประชาชนคนละปูนในนามนะครับอุบาสกอุบาสิกาลูกหลานเยาวชนทุกคนทุกท่านนะครับได้ไหว้สากราบบารมีธรรมของครูบาเจ้าที่ท่านถึงแม้ว่าท่านได้ล่วงลับไปเป็นเวลาอันเมินนานแต่ในความทรงจำคุณงามความดีที่พระองค์ท่านนั้นนะครับที่เจ้าคุณครูบานะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่เฮาคนละปูนนะครับครูบาเจ้าก็ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์แห่งรูปหนึ่งนะครับที่อยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนคนไทยหรือว่าคนละปูนคนล้านนาเฮาครับสำหรับเจ้านี้นะครับผมก็จะได้ขอโอกาสนะครับมาอู้จ๋าพบปะกับพ่อแม่พี่น้องนะครับในนามฝ่ายบริหารนะครับของเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับโดยท่านนายกขยันวิภพชัยนะครับนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ได้มอบหมายให้ผมนะครับรองนายกนะครับรองประยูนบุญธรรมมาอู้มาจ๋ามานะครับพบปะกับพ่อแม่พี่น้องก็เกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการการทำงานนะครับการบริหารจัดการท้องถิ่นนะครับร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายท้องที่นะครับและพี่น้องภาคประชาชนก็ถือว่านะครับเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ได้มีกิจกรรมนะครับประชาสัมพันธ์รณรงค์เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาในพื้นที่นะครับเข้ามาร่วมนะครับกิจกรรมสวด30ตัดนะครับของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับในภาคแมลงในวันนี้วันที่10ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านที่พอมีเวลาเอามารวมจิตรวมใจนะครับอนุโมทนาในบารมีของครูบาเจ้าตั้นนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปครับสำหรับเทศบาลตำบลอุโมงค์ในช่วงนี้นะครับท่านนายกขยันวิภพชัยก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความห่วงใยนะครับในพี่น้องประชาชนในพื้นที่และอาจจะนอกพื้นที่ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะนะครับช่วงฤดูฝนที่กำลังเข้ามาในถือว่าเป็นฤดูกาลของธรรมชาตินะครับแต่ผลที่ตัวมานะครับมีถึงข้อดีและข้อควรระมัดระวังนะครับเรื่องข้อดีก็สร้างนะครับความชุ่มช่ำนะครับลดมลภาวะPM 2.5 ที่หมู่เฮาได้มีความกังวลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับระดับ
ฝ่ายบริหารก็ได้เป็นห่วงในเรื่องจุดนี้นะครับแต่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ถือว่าได้คลี่คลายไปในแนวทางที่มีอากาศที่ดีขึ้นบริสุทธิ์ผุดพองนะหายใจสะดวกนะครับอยู่ยังชุ่มชื่นนะครับแต่นะครับภัยที่โตยมากับฤดูฝนก็นะครับตรงไปพี่น้องนะครับหลายผู้หลายท่านก็ได้ตระหนักร่วมกันว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลที่ทางไข้เลือดออกเนาะตั้งไข้เลือดออกตั้งยุงลายนะครับถือว่าเป็นพาหนะที่นำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่พี่น้องประชาชนบอกว่าลูกเล็กเด็กแดงนะครับที่อยู่ในบ้านในจองหรือว่าอยู่ในพื้นที่นะครับที่มีประวัติที่ระบาดที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับก็ด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนายกขยันนิพมชัยก็ได้จัดทีมงานนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านในท้องถิ่นนะครับทุกหมู่บ้านนะครับได้รณรงค์นะครับเดินเคาะประตูนะครับเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องได้คือความสำคัญและได้เห็นนะครับพิษผลร้ายที่จะโตยมาถ้าเฮาบ่ช่วยกันดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่ทางเทศบาลตำบลดงมงได้รณรงค์กันในช่วงฤดูฝนนะครับครับสำหรับต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีเหตุการณ์นะครับที่มันจะมากับทางธรรมชาติเนาะกับธรรมชาติที่ทุกครั้งนะครับเมื่อฤดูฝนต้นปีเข้ามาแล้วมันก็มักจะมีพายุนะครับมักจะมีลมหลวงนะครับพายุลมหลวงพ่องลูกเห็บพ่องนี่นะฮะมันก็สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกันนะครับทางเทศบาลตำบลมงก็ได้ทําหน้าที่ได้ดูแลพี่น้องนะครับประชาชนพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบบ่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับกระเบื้องกาลอนกาอย่างพวกนี้ฮะได้รับความเสียหายก็ได้ดูแลอย่างฉับพลันนะครับรวมไม้รวมมือกับทางเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาผู้หลักผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับในพื้นที่ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีก็ยังบ่ไว้วางใจนะครับเราก็ยังกติดตามนะครับพยากรณ์อากาศติดตามในช่วงนี้อยู่ยังบ่ห่างนะครับเพราะว่าถ้าเราเผลอหรือว่าประมาทการเสียหายก็จะหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์ได้แจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาโดยตลอดเนาะครับในช่วงนี้นะครับ ทางท้องถิ่นท้องที่นะครับผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนายกนะครับมอบหมายให้ไปประชุมในส่วนราชการนะครับตวาที่ผ่านมามีท่านนายอำเภอนะครับท่านได้เป็นประธานในที่ประชุมท่านก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่านะครับเป็นห่วงนะครับในช่วงฤดูฝนแห่งเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำหลากนะครับน้ำหลากน้ำท่วมน้ำขังนะครับที่มีผลกระทบต่อพี่น้องชาวบ้านโดยตรงที่อยู่ใกล้ลำน้ำใกล้แม่น้ำนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่รับน้ำนะครับท่านก็ได้เน้นย้ำแจ้งในที่ประชุมว่าคือทางท้องถิ่นท้องที่นะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือกันดูแลนะครับเฝ้าระวังตั้งรับนะครับหรือนะครับพยายามทำความสะอาดคลองส่งน้ำนะครับน้ำทิ้งน้ำเสียนะครับน้ำแม่นะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละตำบลที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับก็พยายามช่วยกันดูแลนะครับในช่วงนี้เฝ้าระวังนะครับเฮาบ่เพิกเฉยเฮาบ่ละเลยทําความสะอาดคลองเอาผักตบชวาเอาสิ่งกีดขวางตั้งน้ําเนาะนะครับที่บางครั้งบางทีในเรื่องของธรรมชาติเฮาบ่สามารถที่จะได้กําหนดได้นะครับว่าช่วงไหนที่ควรจะตกช่วงไหนที่ควรจะน้ําหลากนะครับเพราะว่าจะอันเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวบ้านนะครับเหมือนกับในปี67ที่ผ่านมาก็ถือว่าละปูนเฮาได้รับผลกระทบนะครับอย่างใหญ่หลวงนะครับเป็นประวัติการที่ผ่านมานะครับและในตรงนั้นเฮาก็ได้รับบทเรียนนะครับจากผู้ประสบเหตุโดยตรงเนาะคือชาวบ้านนะครับเฮาก็ได้รับบทเรียนนะครับจากภัยธรรมชาติที่มาระยะหลังๆนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับและก็นักหน่วงขึ้นทุกครั้งนะครับ
ครับในปีนี้นะครับก็ถือว่าตังจังหวัดลำพูนนะครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ในงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในการบริหารจัดการน้ําทางครูบาอาจารย์ทางด็อกเตอร์ทางตีเปิ้นมีนะครับองค์ความรู้นะครับได้มาถอดบทเรียนนะครับได้มาให้การสนับสนุนในด้านวิชาการนะครับได้มาส่งเสริมนะครับฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในปี67 68ที่ผ่านมาก็ในนามพี่น้องจังหวัดลำพูนส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับก็ขอถือโอกาสนะครับขออนุญาตกราบผ่านสื่อนะครับในการออกสถานีวิทยุในวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับทางคณะคณาจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและก็น้องน้องน้องนักเรียนนักศึกษานะครับที่ได้ลงพื้นที่มาสำรวจมาออกแบบนะครับได้มาให้องค์ความรู้ในการทำโครงการการฟื้นฟูนะครับหลายๆเรื่องที่ผ่านมามันอาจจะทรุดโทรมลงไปเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาลัยนะครับในโครงการบริหารจัดการน้ำบ่าท่วมบ่าแล้งนะครับบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนนะฮะก็คือโอกาสนี้กราบขอพระคุณทางคณาจารย์ทุกคนทุกท่านนะครับครับในช่วงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับถือว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเขาก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันเนาะนะครับว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่นะครับเข้ายากมากแพงก็ว่าได้นะครับน้ำมันก็แพงก้าของชีพก็สูงขึ้นนะครับหลายผู้หลายท่านก็ว่าค่าของสตังค์น้อยลงอีนะนะครับปกติเฮามีสตังค์100 200เนี่ยไปจ่ายการจ่ายรีก็ได้อาหารการกินมาก็พอดีพอควรแต่มาณปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างมันก็แพงนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคหลายๆเรื่องนะครับที่ตังพี่น้องเฮาได้แบกภาระหรือว่าได้ดูแลครอบครัวมีความฟืดเคืองขึ้นก็ขอนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเฮาก็ใจใจนะครับพอให้พอดีเนาะนะครับก็ถือว่าการประหยัดการอดออมการอดทนนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่พี่น้องเฮาบ่ควรจะละทิ้งนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันลักษณะนี้เฮาไปฟุ่มเฟือยเฮาอยากจะได้ตามใจตัวเก่าเนาะอยากจะได้นั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็รายได้เฮาอย่างเก่านะครับแล้วเฮาอยากจะได้นักขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับค่าใช้จ่ายช่วงนี้ก็ถือว่านะครับฟืดเคืองพอสมควรแต่นะครับผลผลิตในด้านการเกษตรช่วงนี้ก็ยังนะครับราคาก็บ่ค่อยสตาตะใดเนาะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะอี้ภัยจะจ่ายจะจ่ายเนี่ยพวกก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตด้านการเกษตรหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าราคาก็ยังต่ำกว่าต้นทุนนะครับในเรื่องน้ำมูกน้ำมันเรื่องปุ๋ยเรื่องนะครับต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวนะฮะแต่ทางภาคเกษตรอาตกรรมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรนะครับก็บ่ฮู้จะไปเฮ็ดอันหยังทำอันหยังต่อนะครับเพราะว่าอายุอานามก็แก่กันแล้วจะไปสมัครการสมัครงานก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องทำสวนทำไร่กันเหมือนปกติเหมือนเดิมนะครับแต่รายได้ก็ถือว่าพอทรงตัวนะครับก้อยกินก้อยจ่ายกันไปประหยัดนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่าการใช้จ่ายในช่วงนี้ก็ใช้ความระมัดระวังใช้การไตรตรองละเอียดเนาะถ้าเฮาจะไปใครได้ให้กูยังแล้วก็รายได้เฮาเต่าเก่าเนี่ยมันก็จะอยู่ยากนะครับอันนี้ก็ฝากอู้จากกับพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ถือว่านะครับเข้ายากมากแพงก็นักแกในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยมันก็ตวยมานะครับพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยกันดูนะครับเพราะว่าบ้านเฮาคนละปูนนะครับเฮาก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทเนาะนะครับเฮามีอุตสาหกรรมเฮามีโรงงานเฮามีนะครับพี่น้องที่ใช้แรงงานมาอยู่บ้านเฮาก็นักก็หลายนะครับมาจากหลากหลายอาชีพมาจากหลากหลายพื้นที่
นะครับตั้งเหนือตั้งใต้ตกออกก็มาอยู่ที่ลำพูนค่อนข้างที่จะนักสุนสันทุนสันกันเนาะปกตินะครับพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับคนเฮาอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดนะครับมีถึงคนดีแล้วก็คนบ่ดีนะฮะแล้วเฮาจะแยกใดปกครองดูแลสอดส่องช่วยกันนะครับบ่ฮื้อคนบ่ดีมาทำร้ายทำลายนะครับระบบเศรษฐกิจระบบนะครับวิถีชีวิตนะครับสังคมวัฒนธรรมของบ้านเฮาจะได้ก็ช่วยกันนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องที่นะครับพ่อแม่พี่น้องดูแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อนะครับลูกต่อหลานในเรื่องของสิ่งเสพติดก็ดีในเรื่องของหลายๆเรื่องนะครับที่มันจะมากับนะครับคนหลายๆคนที่หวังมุ่งร้ายหรือว่าแฝงมานะครับครับประชากรครับพี่น้องที่เปิ้นมาทำการทำงานมาใจแรงงานในบ้านเฮานะครับอันนี้ก็ขอฝากคือพ่อแม่พี่น้องเฮาในฐานะที่เป็นคนลำพูนในฐานะที่เฮาเป็นคนสูงวัยเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับก็ช่วยดูแลช่วยบอกช่วยกล่าวช่วยสอดส่องดูลูกหลานคือนะครับอยู่ในแนวอยู่ในระบบกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองนะครับครับส่วนในเรื่องของนะครับวัฒนธรรมเนาะนะครับบ้านเฮาในช่วงเดือนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมสำคัญสุดแต่ละวัดแต่ละวาแต่ละชุมชนนะครับก็มีเรื่องของประเพณีส่งน้ำนะครับพระธาตุเจดีย์แต่ละวัดหลังจากที่วัดหลวงเนาะวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารที่หมู่เฮาเคารพนับถือกันเปิ้นได้นะครับส่งน้ำเรียบร้อยนะครับในเดือนที่ผ่านมาในจังหวัดลำพูนเฮาทุกวัดก็จะได้เริ่มนะครับจัดกิจกรรมประเพณีส่งน้ำพระธาตุใส่ขันดอกปูจานะครับเตียนก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับตั้งอดีตกาลนะครับเพราะว่าบ้านเฮาเป็นเมืองพุทธนะฮะการที่เฮาเคารพปูจานะครับปารมีธรรมปารมีนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หมู่เฮาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่ในเดือนนี้ก็เป็นงานส่งน้ำพระธาตุก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับหลายๆวัดก็รุ่งร่วงผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับหลายๆพื้นที่หลายๆวัดก็กำลังจัดเตรียมนะครับสถานที่นะครับเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นปารมีครับนะครับพี่น้องประชาชนเจ้าพุทธเฮานะครับก็ขอให้กำลังใจและก็ขอนะครับให้คุณปารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องหมู่เฮาลูกเต้าเราหลานให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแคล้วคลาดจากพยานอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะได้มาหาลูกหาหลานเฮาที่นะครับคลืบคลานเข้ามาในสังคมบ้านเฮาก็ขอให้มันหมดมันเสี่ยงไปนะครับครับในเรื่องของนะครับสภาวะนะครับสภาวะความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องเฮาผมได้มีโอกาสนะครับเป็นตัวแทนของท่านนายกขยันวิภพชัยได้เข้าประชุมกับหน่วยงานนะครับทางภาครัฐหลายๆหน่วยงานก็เพิ่นก็ได้อู้นะครับว่านะครับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มันมีความกระทบต่อนะครับวิถีชีวิตมีผลกระทบต่อนะครับจิตใจนะครับเพราะว่ามาระยะหลังๆนี้พี่น้องเฮานะครับประชาชนคนละปูนหลายๆพื้นที่นะครับก็ได้ประสบในเรื่องของนะครับด้านจิตใจนะครับก็จะมีในเรื่องของภาวะสุขภาพจิตนะครับเกิดขึ้นหลากหลายพื้นที่นะครับแล้วท้ายที่สุดก็กลับกลายเป็นโรคซึมเศร้าเนาะโรคซึมเศร้าโรคทำร้ายตัวเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยเงียบนะครับเป็นภัยเงียบที่พี่น้องเฮานะครับบางทีบางท่านเฮาก็มองบ่ออกพอบ่ออกว่าเพิ่นคือจะได้นะครับมีปัญหาหยังเนาะเฮาพยายามเข้าถึงนะครับคลุกคลีเข้าถามไทยบางครั้งบางทีก็ได้ข้อมูลนะครับเฝ้าระวังป้องกันได้นะครับอูจ๋าหาทางออกให้ได้แต่บางครั้งบางทีเฮามองไปผิวเผินแล้วก็ดูเปิ้นเหมือนคนที่มีความสุขมีนะครับวิสัยทัศน์ที่
นั่นนู่นนี่นะครับเหมือนคนปกติแต่บางโอกาสบางเรื่องที่เฮาบ่สามารถที่จะฮู้ลึกซึ่งถึงในจิตในใจนะครับเพิ่นก็ได้มีผลติเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองนะครับที่ผ่านมาก็ถึงความสำเร็จที่นะครับฆ่าตัวตายก็น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงในเรื่องของวิกฤตในด้านของโรคซึมเศร้าที่พี่น้องคนละปูนเฮาได้มีสภาวะเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนะครับที่จะทำร้ายตัวเองปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่มูเฮาจะต้องใส่ใจสนใจนะครับดูแลคนในพื้นที่เฮาคนในตำบลหมู่บ้านนะครับในจังหวัดเฮาถือว่าเฮาเป็นคนละปูนนะครับบ่ว่าจะเป็นอยู่ตำบลไหนบ้านไหนอำเภอไหนนะครับก็ด้วยความห่วงใยด้วยความฮักนะครับปัญหาทุกเรื่องนะครับที่รุ่นเฮา60 70ที่ผ่านมานะครับบางครั้งบางทีเฮาก็อาจจะคิดอย่างเพิ่นเนาะว่าปัญหาทุกเรื่องมันอาจจะต้องนั่นนู่นนี่นะครับแต่แล้วความเป็นจริงนะครับวันเวลานะครับวันนี้เฮาคิดอีนะครับพอเจ้ามานะครับวันพุ่งเฮาก็คิดไปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฮาก็ต้องใช้เวลานะครับเป็นเครื่องที่นะครับผ่อนคลายเป็นเครื่องที่ปฐมพยาบาลหรือว่าเฮาได้คิดได้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาบ่ต้องไปวิตกกังวลว่านะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันทุกเรื่องนะครับที่คิดมันบ่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับวันนี้กับวันพุ่งมันจะบ่เหมือนกันเนาะแล้วก็วันพุ่งกับวันนี้มันก็จะบ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากไว้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องนั้นนู่นนี่อาจจะคิดอาจจะตื่นจะตันนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าท้ายที่สุดแล้ววันเวลาตะอันนะครับที่จะทำให้ทุกเรื่องผ่านไปด้วยดีนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับทุกคนยังให้โอกาสทุกคนยังนะครับห่วงใยนะครับก็ขอฝากไปตัวนะครับโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านหลายๆฝ่ายหลายๆองค์กรก็ได้เป็นห่วงนะครับเมื่อผมได้มีโอกาสมาออกสื่อประชาสัมพันธ์ก็ถือโอกาสนี้นะครับฮือสติฮือได้ฮือสติได้เตือนนะครับฮือกับเป็นไม่เป็นน้องเฮานะครับว่าคนเฮาทุกคนนั่นนะครับมันจะมีพร้อมทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ยากนะครับแล้วมันจะดีไปเสียทุกเรื่องมันก็คงจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยกันไปนะครับอยู่ด้วยกันไปตามพละตามกำลังนะครับตามบุญตามกุศลที่เขาได้เกิดได้สร้างมาเนาะพี่น้องเขาต้องไปคิดอะไรอย่างมันนักถึงเวลามันก็ตั้งตัวตั้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องคิดต้องตระหนักรวมกันนะครับว่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับเขาก็ต้องใช้เวลาคือได้แก้ไขนะครับเพิ่งเขาได้คิดนะครับครับสำหรับเรื่องนะครับตีพ่อแม่พี่น้องเขานะครับในนามของผู้ปกครองนะครับในนามของพ่อของแม่ป้าอุ้ยแม่ป้าป้าลุงเขานะครับตีได้เป็นห่วงได้กังวลอยู่ถึงวันนี้กับลูกกับหลานก็เรื่องของยาเสพติดนะครับยาเสพติดหลายผู้หลายท่านบอกว่านี่ใดมันตึงมาหมดแบบเสี่ยงนะครับนี่ใดมันจะฮือมันหมดไปจากพื้นที่จากแผ่นดินจากละปูนนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เสวนากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นมีอำนาจหน้าที่นะครับปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานเฮาเพิ่นก็บอกว่าโดยลำพังนะครับเจ้าหน้าที่นะครับบ่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองนะครับมีบักกี่ชีวิตเนาะที่จะต้องมาปฏิบัติทำหน้าที่ตรวจสอบตรวจจับมับนะครับตรวจจับยับแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนละปูนเฮาทุกภาคส่วนนะครับบ่ได้มีส่วนร่วมบ่ได้เป็นหูเป็นตาบ่ได้แจ้งเบาะแสนะครับเห็นแล้วก็เห็นเลยนะครับคิดว่าบ่ใจลูกบ่ใจหลานปล่อยไปอีนะครับถ้าหากคิดจะอีก็ขอให้คิดใหม่นะครับเฮาลองมาคิดทำรอบนึงว่าถ้าว่าเป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานคนนั้นเป็นลูกหลานเฮาเฮาจะเฮ็ดใดนะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับสอดส่องดูแลช่วยกันถึงแม้ว่าเฮาบ่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปจับไปยับไปปรับนะครับแต่เฮาก็มี
อำนาจหน้าที่ในภาคประชาชนที่อาจจะคอยส่งข่าวนะครับสอดส่องดูแลแจ้งข่าวนะครับเฮอครับผู้ที่เพิ่นได้มีอำนาจหน้าที่มีส่วนที่จะเข้าไปดูแลตรงนั้นนะครับเพราะว่าลูกหลานเฮาทุกคนเฮาก็ฝากฝังอนาคตนะครับฝากฝังต่อไปถ้าเฮาเฒ่าเฮาแก่ก็จะได้เพิ่งป้าอาศัยมูลุกมูหลานเฮาได้ดูแลเลี้ยงดูนะครับแต่ถ้าหากเขาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดยาเสพติดเชื่อก็ครับว่านะครับ 90% นะครับถ้าลูกหลานคนใดที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดยาเสพติดแล้วก็ไปมัวเมาไปเสพจนเกินขนาดไปเสพจนนะครับสติสตางค์บ่มีถึงกับว่าสมองฟออีน่ะนะครับบ่ฮู้ใต้บ่ฮู้เหนือบ่ฮู้ผิดฮู้ถูกนะครับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นนะครับลูกหลานเฮาก็จะกลายเป็นบุคคลที่ด้อยคุณภาพนะครับด้วยคุณภาพบ่มีคุณภาพที่จะดูแลบ้านเมืองบ่มีคุณภาพที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับในวงกว้างของบ้านเฮานะครับบ่จะเฉพาะลำพูนนะครับทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันสอดส่องนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับถ้าหันหูแล้วนะครับก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่เฮานะครับเฮ้อแจ้งกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องนะครับสืบเสาะหาข้อมูลนะครับแล้วก็ทำลายเฮ้อสิ้นซากไปนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะฟืดเคืองเศรษฐกิจที่นะครับลุ่มเล่าค่าใช้จ่ายสูงนั่นนู่นนี่ก็หาเอาตามพละกำลังเฮาเนอร์พี่น้องนะครับเสาะว่าหากินหับจ้างใจแรงงานทุกอย่างนะครับที่เป็นเงินเป็นทองที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์ก็ทำไปเถอะครับบ่ต้องอายนะครับเพราะว่าเฮาทำกินตามบทบาทตามความสามารถของเฮาเนาะนะครับดีกว่าเฮาจะไปหันเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับคุกกับตารางกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาสู่เฮานะครับอันนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาที่คิดที่จะทํานะครับก็ขอเฮาเปลี่ยนใจหรือว่าทําแล้วก็ขอเฮาได้ชุดคิดได้สํานึกให้น้อยนะครับว่าคนเฮามีหมื่นล้านแสนล้านนะครับได้มาแล้วอยู่แล้วมันก็บ่สามารถที่จะเอาไปตวยได้สุดท้ายท้ายสุดนะครับดีแต่เฮาจะสร้างตราบาปเพื่อกับแผ่นดินสร้างตราบาปเพื่อกับลูกกับหลานเฮาต่อไปที่จะเป็นคนที่ด้อยคุณภาพที่จะเป็นคนที่เป็นภาระกับบ้านเมืองต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับฝากพ่อแม่ๆปู่ป้านะครับน้าอานะครับตายายที่ดูแลลูกหลานนะครับบ่ต้องไปเน้นไปเฟ้นให้เขาเป็นคนคนเก่งอีเนาะนะครับหลายคนก็เข้าใจนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าก็อยากจะให้ลูกหลานเก่งเรียนดีนะครับมีอนาคตนะครับมุ่งเน้นแต่เรื่องการศึกษาการเรียนนั่นนู่นนี่แต่หลายๆเรื่องนะครับในชีวิตความเป็นจริงแล้วนะครับคนเฮาถ้าเก่งอย่างเดียวมันจะอยู่บ่ได้อยู่ได้ก็อยู่ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลูกหลานเฮาได้ถึงเก่งได้ถึงฉลาดนะครับพอความเฮาฉลาดแล้วเฮาก็จะแยกแยะออกได้ว่าอันใดที่มันดีอันใดที่มันบ่ดีกับชีวิตอันใดที่จะมันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงศ์ตระกูลอันใดที่มันจะนะครับละทิ้งหรือว่าบับไปใกล้นะครับฉลาดพอที่แยกแยะได้ว่าอันใดควรบ่ควรอันใดดีบ่ดีอันใดที่จะทำให้เฮาเสื่อมเสียทำให้เฮาเจริญก็ขอให้คิดให้น้อยนึงนะครับสำหรับลูกหลานที่เป็นเยาวชนที่เป็นนักศึกษานักเรียนนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองนะครับดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่นะครับขอให้มีความรู้สึกว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นนะครับจะมีความสุขได้ก็เมื่อหันลูกหันหลานนะครับมีอนาคตที่ดีมีการมีงานทำที่ดีดูแลตัวเองได้และก็จะบ่ทำให้เพิ่นได้เป็นห่วงเพิ่นจะมีความชื่นชมยินดีเพิ่นจะปลื้มปิติความเหนื่อยยากที่ผ่านมาเพิ่นทุ่มเททั้งกายทั้งใจทำมาหากินเสาะเบี้ยหาเงินส่งลูกส่งหลานเรียนก็เพราะอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ฮู้ว่าอันใดผิดอันใดถูกอันใดดีบ่ดีอันใดควรบ่ควรนะครับอันนี้ก็ขอฝากให้ครับลูกหลานเฮานะครับที่เป็นเยาวชนที่เป็นน้องๆนะครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อ
นะครับที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมืองเฮาต่อไปนะครับครับผมนะครับได้มาอู้มาจ๋าได้มาพบปะได้มาอู้นะครับกับพ่อแม่พี่น้องมาซื้อนะครับถึงความห่วงใยมาซื้อถึงนะครับคุณภาพชีวิตนะครับวัฒนธรรมเศรษฐกิจบ้านเมืองสุขภาพนะครับโดยภาพรวมในฐานะที่เป็นท้องถิ่นนะครับส่วนหนึ่งของพี่น้องในตำบลอุโมงค์ผมเป็นรองนายกนะครับถ้าว่าอุโมงค์นะครับพ่อแม่พี่น้องคนละปูนก็ฮู้ดีว่าตำบลอุโมงค์นั้นเป็นตำบลน้อยๆนะครับอยู่ถ้าหากว่าลูกตังตัวเมืองไปถนน106นะครับก็ถือว่าเป็นตำบลที่อยู่ใต้สุดนะครับอยู่เหนือสุดของจังหวัดลำพูนนะครับถ้าหากเอาลูกเชียงใหม่มานะครับเข้ามาพื้นที่ตำบลจังหวัดลำพูนก็ถือว่าเป็นตำบลแรกๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องต่างบ้านต่างจองที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนมาลำพูนเชียงใหม่ก็จะปะกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ตำบลน้อยๆนะครับตำบลที่มีความสุขตำบลที่มีความพร้อมในด้านการบริหารการจัดการนะครับมีความพร้อมในด้านการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวบ้านเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับได้มีโอกาสเป็นพื้นที่แห่งพื้นที่หนึ่งนะครับตีฮือครับพ่อแม่พี่น้องนะครับต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดต่างตำบลได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมในด้านของอปส.นะครับอาสาสมัครนะครับดูแลคนตำบลอุโมงค์โดยจิตอาสานะครับกลุ่มอปส.ติบวางสิ่งตอบแทนใดๆนะครับคนอุโมงค์บัดทอดทิ้งกันนะครับแล้วก็ได้มาศึกษาดูงานในเรื่องของการออมนะครับในด้านออมออมทรัพย์นะครับเงินออมสวัสดิการของเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับมีสมาชิกนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเดียวของประเทศนะครับที่มีสมาชิกนักสุดนะครับเกือบ 8,000 กว่าคนนะครับคนตำบลอุโมงค์รู้จักกินรู้จักใจรู้จักออมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมธนาคารขยะของเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่ได้ส่งนะครับประกวดในเรื่องของนวัตกรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับเข้าสู่ในกระบวนการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับในสาขาโดดเด่นของเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาดูงานในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับมีโรงเรียนดอกชมพอนะครับมีสมาชิกมีคนผู้สูงวัยนะครับมาร่วมกันเรียนร่วมกันศึกษาดูแลสุขภาพร่วมกันนะครับได้เรียนรู้ในการดูแลตอนที่สูงวัยนะครับมีสมาชิกมีนักเรียนทั้งหมดเกือบ200นะครับ200กว่าชีวิตที่ได้มาเรียนทุกวันพฤหัสนะครับเรามีกระบวนการการสอดแทรกการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็หลายจังหวัดหลายองค์กรได้มาศึกษาดูงานในเรื่องของด้านอาชีพนะครับการส่งเสริมอาชีพในทางการเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ของตำบลอุโมงค์ได้ส่งเข้าประกวดในนามวิสาหกิจนะครับชุมชนพักแปลงใหญ่พักปลอดภัยของเทศบาลตำบลอุโมงค์ก็ได้รองอันดับ1นะครับของภาคเหนือนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะครับสร้างรายได้เงินหมุนเวียนปีหนึ่งก็เกือบ30ล้านนะครับมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้ที่มีความมั่นคงนะครับผลผลิตได้ตัดแต่งได้มีโรงงานได้มีโรงแพ็คส่งเข้านะครับเชลนะครับห้างเซ็นทรัลห้างบิ๊กซีแมคโครนะครับโลตัสนะฮะที่เราส่งผลผลิตเข้าไปจำหน่ายนะครับเป็นผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีความปลอดภัยการบริหารจัดการในระบบปลอดภัยนะครับได้จดพื้นที่เป็นพื้นที่ผลิตพักที่มีความปลอดภัยของกรมวิชาการพื้นที่ GEP นะครับได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการด้านการเกษตรเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะครับเกษตรตำบลได้มาดูแลได้มาส่งเสริมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำบลที่มีความพร้อมมีความยั่งยืน
นะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนมีนะครับบทบาทหน้าที่นะครับบ่ว่าจะเป็นวัดบ้านโรงเรียนนะครับเฮาก็ทํางานร่วมกันนะครับเป้าหมายสําคัญคือจะทําจะได้คือพี่น้องคนตำบลอุโมงค์ได้อยู่อย่างมีความสุขได้อยู่อย่างมีความเข้มแข็งนะครับมีความยั่งยืนนะครับบ่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะการจัดการในเรื่องของอาหารการกินนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานภายใต้การนําของนายกขยันวิพรมชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมงพร้อมทั้งทีมงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกกองนะครับที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดทั้งมวลก็เกือบ200ชีวิตนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนตำบลมง12,000กว่าชีวิตนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับให้ครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มีโอกาสได้รับชมรับฟังในการนะครับอูจ๋าภาษากำเมืองนะครับสำหรับในเจ้าวันนี้ผมนะครับนายประยุนบุญธรรมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์ก็ถือโอกาสได้มาพบปะอูจากับพ่อแม่พี่น้องก็ขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับที่ได้มีโอกาสในโอกาสนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการออกอากาศการดูแลการอูจากับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ก็คงจะใช้เวลามาพอสมควรก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังในการออกอากาศในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: อ้าวมาหันโทรมาบอกก่อนเลยว่าจะมาช่วงนี้อากาศก็ดีเลยเนาะฝนตกทั้งวันเลย
1: อ้อมมันฟูกไอ้ต้องย้ายไปทำงานที่กรุงเทพกับพ่อไอ้ขอเวลาแค่4 ปีน่าจะฟังติ๊กมาไอ้สัญญา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนไม่กับโปรเจกต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนไม่กับโปรเจกต์วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วม FTA ไทยภูฏานและยกระดับความร่วมมืออาเซียนจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเร่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมอลตาและกัวเตมาลาพร้อมกันนี้ยังมีวาระการขออนุมัติงบกลางปี2569เพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้านกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.เพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือก่อนพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 9:00 น.วันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทน

0: ราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม6เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกตลอดจนร่างกฎหมายเสนอใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
4: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 36.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.6 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.6 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 33.7 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 427.8 มิลลิเมตรค คาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 37.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดและปริมาณน้ำฝนบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.2 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 9.2 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮงอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 27.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.8 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 31.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 15.0 มิลลิเมตรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.3 มิลลิเมตรที่อบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 9.0 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสและที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.6 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5 นาฬิกา 47 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

้าวทิพย์ธิดาดินจากโครงการน้องใหม่เตดาวของแกรมมี่โกนะคะวันนี้ข้าวทิพย์ได้รับโอกาสทำอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกชื่อชุดสาวหมอลำสำน้อยช่วยเป็นกำลังใจให้กับข้าว

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะทางสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในคณะนี้ทุกช่องทางนะครับว่าจะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์นะบอกว่าจะฟังผ่านมือถือนะผ่านแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับหรือว่าฟังผ่านเว็บไซต์ PRDEE นะครับเข้าไปก็จะเจอในเรื่องของหมวดวิทยุออนไลน์นอทปาตรงหันละปุ๊บก็เข้าไปตีสวทลำพูนนะครับพอกดเข้าไปฟังปุ๊บกดหัวใจเนาะกดหูดาวเนาะเฟเวอริตนะจะได้เข้าแอปในครั้งต่อไปง่ายๆนะครับก็จะได้เนาะบางเตือสัญญาณไปบอกใครถึงนี่นะใครฟังต่อก็สามารถฟังผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับก็มีเรื่องราวมาอู้มาคุยนะเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านเมืองเนาะเป็นการรวมสร้างประเทศไทยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอันยังก็ได้เตรียมในเรื่องของการเกษตรนะครับเป็นเงินช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในเรื่องของความคืบหน้าเนาะเพราะว่านะครับตะวันนี่ผมมีการประชุมครม.เนาะวันนี้ก็เลยเลือกนะประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการทำไร่ทำสวนนะครับบ้านเฮาก็ไม่ได้มีแค่ในเรื่องของลำไยก้ามะม่วงก้าเนาะก็ยังมีพี่น้องเกษตรกรชาวลำปูนหลายท่านเนาะที่ปลูกข้าวนะทำนากันอยู่นะครับคุณผู้ฟังซึ่งนะครับก็มีข่าวเนาะว่าท่านสุริยะนะครับจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะท่านสุริยะเนี่ยนะครับจึงรุ่งเรืองกิจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออภัยเนื่องคุณผู้ฟังเจ้ามาก็ลิ้นแข่งกันหน่อยนะ

พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนครับทันใดที่ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต6869แล้วรู้สึกว่าอ่ะยังบ่ได้เงินช่วยเหลือกาเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทสักเตือนนี่บ่ต้องกังวลแล้วเนอะพอล่าสุดนี่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็เตรียมชงเรื่องนี้เข้าการประชุมนบค.หรือคณะกรรมการนโยบายและบริการข้าวแห่งชาติวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป้าหมายของการประชุมในรอบนี้นั่นก็คือการขอขยายวงเงินกว่า 1,800 ล้านบาทเพื่อนำมาจ่ายให้กับพี่น้องชาวนานะครับแห่งประมาณ 230,000 กว่าครัวเรือนทั่วประเทศที่ยังตกหล่นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อได้รับเงินกันนะครับไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดบ่เกิน 10,000 บาทต่อครอบครัวนะครับใครที่รออยู่เนาะก็ต้องติดตามและเตรียมรอฟังข่าวหลังการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับยังบ่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ฟังครับฤดูกาลเพาะปลูกรอบหน้าปี6970ทางรัฐบาลก็เตรียมมาตรการดูแลราคาข้าวเพื่อพี่น้องชาวนาล่วงหน้าแล้วนะครับบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินเชื่อชะลอการขายเนาะโครงการประกันภัยนาข้าวนะโครงการประกันภัยข้าวนาปีนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าห้องได้เลยว่าทำนาปีนี่นะครับอุ่นใจได้นะครับบ่ต้องกลัวข้าวราคาตกเนาะอุ่นใจกว่าเดิมนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะทางกรมการข้าวนะโดยท่านอธิบดีอานนท์นนทรีนะครับก็ได้กระซิบมานะครับตอนนี้ได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้พร้อมแจกจ่ายแล้วก็จำหน่ายให้พี่น้องชาวนาแล้วนะครับว่าจะเป็นในส่วนของข้าวหอมมะลิเนาะข้าวเหนียวข้าวเจ้ามีครบหมดนะครับแต่อยากให้พี่น้องชาวนาลำพูนลองพิจารณาเป็นพิเศษนั่นก็คือพันธุ์ข้าวทั้งเลือกใหม่อย่างกข113และกข119ครับเนาะสองสายพันธุ์นี้นะครับเขาบอกว่าตลาดกำลังต้องการเนาะปลูกแล้วได้ราคาดีลดต้นทุนเยอะนะครับแถมให้ผลผลิตสูงตัวนะพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนน่าสนใจเรื่องใดนะในเรื่องของอยากสอบถามเพิ่มเติมเนาะเรื่องเงินช่วยเหลือตกหล่นหรืออยากสอบถามเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ๆลองแวะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านท่านได้เลยเน้อจะได้บ่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆกันนะครับฮะพักฟังเพลงกิจกรรม1ช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในเรื่องของข่าวสารกันต่อช่วงหน้าครับ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: กลับมาป้ากันในช่วงที่2ของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับก็มีข่าวเนาะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะเป็นภาพรวมของจังหวัดลำพูนมาอูมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบกันนะครับซึ่งภาพรวมของจังหวัดลำพูนเนาะยอดนะใจซิดโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับข้อมูลนี่ก็ล่าสุดเนาะข้อมูลสะสมณวันที่6มิถุนายน2569นะครับเวลา 5:00 นะครับเพิ่นก็ได้สรุปยอดเนาะจ่ายสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ก็เป็นจำนวนเงินเอาตีเป็นกลมๆเนาะจำนวนเงินสะสม99ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งนะก็มีการไปจ่ายนะจ่ายสิทธิ์การตีร้านอาหารและเครื่องดื่มถึง 39.60 ล้านบาทนะร้านค้าถุงฝ้านี่ก็31กว่าล้านบาทนะร้านโอท็อปนี่ 0.40 ล้านบาทนะครับร้านค้าทั่วไปนี่ถึง27ล้านกว่าบาทเนาะคุณผู้ฟังครับซึ่งนะครับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการในจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะก็แบ่งเป็นร้านค้ากับกิจการนะซึ่งร้านค้ามีถึง 2,426 ร้านค้าตีเข้าร่วมนะครับแล้วก็มีกิจการ1กิจการตีเข้าร่วมโครงการนั่นก็คือกิจการขนส่งสาธารณะ1กิจการเน้อคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นตัวเลขกลมๆที่นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันและก็ฝากกันสักหน่อยเนาะในเรื่องของการใจซิดเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเปิ่นก็ได้ย้ำเตือนนะห้ามนำซิดโครงการไทยช่วยไทย plus แลกเป็นเงินสดเด็ดนะมีโกงเนอร์สูงสุดครับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็แฮมเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากให้ฮือทางร้านค้าที่เขาร่วมโครงการนอตติดไปนะครับทางรัฐบาลนอตเป็นก็อยากให้ฮือติดไปฮือพี่น้องประชาชนเห็นได้ชัดนะครับสำหรับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะถ้าร้านในบอติดนะครับหรือว่าโกงราคาช่อโกงนะเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับแจ้งได้เลยนะครับตีหมายเลข1569นะครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะการขึ้นราคาในช่วงนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังนะเป็นหูเป็นตากันหน่อยบ่ได้คิดว่าเออจิเป็นหยังนี้โครงการของรัฐช่วยขึ้นมา5บาท10บาทบ่เป็นหยังบ่ได้คิดจะนั่นนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าสิทธิ์ตีทางรัฐบาลเปิ้นฮือมีวันหมดนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าดีเจโอมใจไปใช่ครบโครงการละอีเนาะเขาขึ้นราคามา5บาท10บาทพอหมดโครงการไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังคิดก่อว่าราคาเหล่านี้จะดรอปลงนะครับพอขึ้นแล้วลงได้ยากเพราะฉะนั้นถ้ามีร้านค้าไหนที่ว่าเฮาเคยกิน30แล้วช่วงนี้ขึ้นมา40 50นี่บ่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายผลกระทบก็จะมากลับมาตีผู้บริโภคนะถ้าเกิดร้านใดตีเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับบริปล่อยปลาละเลยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเน้อวันหน้าโครงการหมดไปราคาตีขึ้นไปแล้วมันบ่ลงสุดท้ายแล้วก็เดือดร้อนกระเป๋าของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเพราะฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาบดีช่วยกันนะครับพอร้านค้าไหนตีขึ้นราคาช่วงนี้เอาเปรียบผู้บริโภคโดยบ่มีเหตุผลนี่นะแจ้งได้ติหมายเลข1569กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวแนวเรื่องของการทำแผนนะของจังหวัดลำพูนซึ่งวันนั้นทางสวท.ลำพูนนะครับก็ได้ไปไลฟ์สดเนาะพิธีเปิดนะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำพูน20ปีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูนนะครับปี71ถึง75และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ71ของจังหวัดลำพูนนะครับจะเป็นจะใดนะจะมีแนวทางการพัฒนาไปทิศทางไหนนะครับบ้านเมืองจังหวัดลำพูน5ปี10ปี20ปีตั้งหน้าจะเป็นจะใดก็จะเริ่มจากการประชุม8มิถุนายนตีผ่านมานะก็มีข่าวคราวมีความคืบหน้ามีรายละเอียดอย่างกันพ่องเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันยาวพอสมควรช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับ

มาติดตามกันนะครับในช่วงนี้ครับในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำพูนกันดีกว่าเนาะช่วงที่ผ่านมาก็ได้เกริ่นไว้แล้วก็คิดว่าคงจะเป็นเทคสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าข่าวนี้ยาวเนาะแล้วก็จะลวดลารายการคุณผู้ฟังไปเลยนะสำหรับข่าวตีจะเล่านี่นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายน69ตีผ่านมานะช่วง11โมงก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะที่ห้องประชุมท้าทุ่งหลวงกัดสันคุณตาดกอบแอลรีสอร์ทอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำพูน20ปีนะครับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูนปี 71-75 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณปี2571ของจังหวัดลำพูนนะครับก็มีภาคราชการเนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมจำนวนเกือบ200กว่าคนนะครับมีการกำหนดอบรมจัดอบรมจัดประชุมเนี่ยนะตั้งแต่วันที่8ถึง10มิถุนายน2569นะการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องก่อนเนาะจากพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการปี65เปิ้นก็ได้กำหนดฮื้อจังหวัดเนี่ยจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนะฮื้อเป็นกรอบนะครับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารราชการและการแก้ปัญหานะในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบนะครับก็มีการวางแผนกำหนดทิศทางว่าจังหวัดลำพูนจะพัฒนาไปทางใดนะก็จะมีการบริหารราชการไปทางใดนะครับเป็นแผนปฏิบัตินะครับซึ่งสำนักงานจังหวัดลำพูนเนาะก็อยู่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดลำพูนนะครับก็จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นนะเพื่อเป็นการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำพูนของเฮาในระยะ20ปีนะมีการระดมความคิดเห็นนะครับและก็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วนเลยนะซึ่งในที่ประชุมวันนั้นก็มีการเสนอความคิดเห็นหลายภาคส่วนนะครับหลายมิติในที่ประชุมในวันนั้นนะครับซึ่งนะครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเหล่านี้นะก็จะนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูนปี71-75และแผนปฏิบัติราชการปีงบ71นะคุณผู้ฟังนะก็จะนำเราเนี่ยมาทำแผนนะครับความเห็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วนนี่นะก็จะนำเข้าไปประกอบในแผนปี71นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำแผนปฏิบัติราชการคือมีความชัดเจนและก็ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเนาะก็คือรับฟังเสียงจากประชาชนนะครับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อที่เขาจะหู้ทิศทางความต้องการของพี่น้องประชาชนและทางจังหวัดก็จะนำมาเป็นแผนนะครับในการปฏิบัติราชการนะครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเนาะในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านการช่วยเหลือบูรณาการทั้งแผนงานโครงการงบประมาณนะครับก็มีการอาศัยส่วนรวมนะก็โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะตึงภาคส่วนราชการนะครับส่วนกลางนอกราชการส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนนะมาร่วมกันขับเคลื่อนและก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบนะครบวงจรนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการนะเป็นเวทีสำคัญเนอคุณผู้ฟังที่จะล้อหลอมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะถ่ายทอดประสบการณ์ช่วงที่ผ่านมานะมีผิดพลาดอย่างพ่องหรือว่าดีแล้วนะแล้วก็มีการระดมข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เพื่อกำหนดอนาคตของจังหวัดลำพูนเฮาบนพื้นฐานของความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตดีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่งคงนะครับสังคมน่าอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับวันนี้รายการรวมสร้างประเทศไทยก็หมดเวลาลงแล้วผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เนาะนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่ติดหน้านะ 9 โมงเจ้าถึง 10 โมงเจ้าของวันพุธนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้พร้อมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาว่าเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้ว
7: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้สำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ85พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจตรวจสอบข้อมูลและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมล่าสุดผลการดำเนินงานณวันที่9มิถุนายน2569จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายสำรวจและรับลงทะเบียนจำนวน 9,011 รายดำเนินการแล้ว 7,710 รายคิดเป็นร้อยละ 85.56 คงเหลือ 1,301 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ประสงค์ลงทะเบียน 4,237 รายและกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน127รายทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเตือนถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยลงทะเบียนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัด

0: หรือหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยตรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
2: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปาน
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาร์กบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
10: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
9: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
10: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
9: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
11: ครับผม
9: สนใจรถค่ะ
11: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
10: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
9: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
10: ท่านผู้ฟังครับ จอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
9: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: FM 95 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอลำพูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเจ้า

สวัสดีเจ้าพิกมาปากันแฮมแล้วนะเจ้ากับรายการหมอลำปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนร่วมกับสวท FM ลำปูน95นะเจ้าสำหรับวันนี้อ้อพิมพวรรณเขยตานะเจ้านักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะเจ้าสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาอู้คุยกันในรายการนะเจ้าเราเขียนหัวข้อว่าจวนกันเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเจ้าต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสการออกกำลังกายมาแฮงขนาดนะเจ้าบอกว่าจากที่สวนลุมพินีที่กรุงเทพนะเจ้าตอนนี้บ้านเฮาละปูนเฮาก็พบว่าหลายๆคนนะเจ้าตอนเลิกงานแต่ที่จะฟังปิกบ้านนะเจ้าตอนนี้ปากันจวนเจ้ามูจวนเปื้อนนะเจ้าไปออกกำลังกายในสถานที่ต่างๆตอนนี้ที่ยอดฮิตเลยนะเจ้าก็คือที่สารกลางเก่าละปูนบ้านเฮานี่เองนะเจ้าไปออกกำลังกายในช่วงเวลาประมาณ6โมงนะเจ้า6โมงเย็นถึง1ทุ่มโดยประมาณนะเจ้าประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะเจ้าเจ้าภาพเป็นทางเทศบาลเมืองละปูนนะเจ้าในการจัดสถานที่แล้วก็มีชมรมมีอย่างเข้ามาร่วมดำเนินการในการจัดกิจกรรมชวนเพื่อนๆชวนคนรักสุขภาพคนละปูนมาออกกำลังกายกันนอกจากนั้นนะเจ้าเฮาก็จะเห็นนะเจ้าว่ากระแสนะเจ้าชวนกันออกกำลังกายในพื้นที่มันเริ่มมีกระแสนักขึ้นนะเจ้าเฮาก็จะหันว่าหลายๆท้องถิ่นก็มีการที่จะจัดพื้นที่ให้กับคนในหมู่บ้านชุมชนมาออกกำลังกายกันนะเจ้าแล้วก็รวมทั้งห้างต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมมีการนัดหมายกันโต้ยนะเจ้าว่าเฮาจะมาชวนกันออกกำลังกายร่วมกันนี่นะเจ้าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะเจ้าในช่วงที่เฮาออกกำลังกายนะเจ้าเฮาก็เจ้าว่าในขณะที่เฮาออกกำลังกายนอกจากจะทำให้เฮามีสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนก็คือว่าบันทำให้เฮามีความรู้สึกว่าเฮามีความสุขในขณะที่เฮาออกกำลังกายเนี่ยเฮาจะมีการหลั่งของสารเอนโดฟินเนาะมันทำให้อย่างที่เฮารู้ว่ามันเป็นสารที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่มีความสุขนะจ๊ะออกกำลังกายไปได้มาแบบมาคนเดียวนะเจ้าหลายคนไปกับเพื่อนนะเจ้าบางคนไปกับกวนใหม่กวนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะเจ้าบางคนไปเจอเพื่อนใหม่นี่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมวิ่งการกิจกรรมออกกำลังกายนะเจ้าการเต้นนะเจ้าแอโรบิกนะเจ้าแล้วก็มีการอู้คุยมีการจวนกันออกกำลังกายไปพร้อมกับจังหวะดนตรีมีผู้นำออกกำลังกายบนเวทีแล้วก็มีเสียงนะเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชวนนะเจ้าทำให้เกิดความสุขนะเจ้าที่ก่อให้เกิดร่างกายเฮาเนี่ยก็จะมีความสุขไปตัวอย่างนะเจ้าแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นอันหนึ่งนะเจ้าฮู้ก็จะว่าเวลาที่เฮาไปออกกำลังกายโดยการที่ไปแอโรบิกก็ดีไปอย่างเนี่ยแล้วเฮาไปกันคนเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีทำให้เฮามีพลังในการที่จะไม่ใช่แค่อยากไปวันเดียวแล้วบางคนก็ติดเลยนะเจ้าไปวันนี้วันพรุ่งนี้ก็อยากไปแฮมนะเจ้าเพราะว่าเวลาเฮาไปอยู่ในเวทีจะอันเนี่ยเฮาจะมีภัยมานั่งสนใจแล้วเจ้าว่าเฮาจะเต้นถูกหรือเฮาจะเต้นผิดเฮาจะเข้าจังหวะได้ก่อเฮาเป็นนักเต้นใหม่แล้วเฮาเข้าจังหวะเปิ้นบ่มีไผมานั่งดูกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะถึงแม้ว่าเฮาจะอาจจะเต้นบ่ตรงจังหวะเปิ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสุขภาพเฮาจะแข็งแรงตัวอันนี้คือข้อดีๆที่เกิดจากกระบวนการการออกกำลังกายนะจ๊ะวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนเฮาก็เลยมาชวนกันพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะร่วมกันกิจกรรมดีๆแฮมอันหนึ่งนะเจ้าที่เป็นแคมเปญในระดับประเทศนะเจ้าก็คือโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะเจ้าซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีการดำเนินการใน77จังหวัดทั่วประเทศนะเจ้าและในปีนี้จัดเป็นครั้งที่12แล้วนะเจ้าแล้วก็เฮามีการนัดพร้อมกันที่จะออกกำลังกายวันเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยในวันที่1วันอาทิตย์นะเจ้าที่1พฤศจิกายนพ.ศ.2569นะเจ้าซึ่งของละปูนเฮาก็เป็น1ใน77จังหวัดที่เฮาจะมีจัดกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเจ้าซึ่งของสนามละปูนนะเจ้าต้องบอกว่าหลังจากที่เริ่มเปิดนะเจ้าเปิดสนามเนาะเฮามีอินโฟออกมาเนี่ยถึงแม้เฮาอาจจะยังบ่มีพรีเซนเตอร์เข้าไปเตือนนะเจ้าเดี๋ยวจะตามมาเนาะพรีเซนการดูจากข้อมูลสถิติในการสมัครเข้าไปดูหลังบ้านนะจ๊ะเฮาก็พบว่าจังหวัดลำปูนเป็นหนึ่งใน
จังหวัดต้นๆที่มีผู้สนใจในการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนเยอะพอสมควรนะเจ้าในถ้าเทียบกับในช่วงเริ่มต้นของการเปิดโครงการนะเจ้าถือว่าของเฮากับตัวเลขที่สมัครเข้ามาถือว่าไม่น้อยนะเจ้าถ้าเทียบกับหลายๆจังหวัดในพื้นที่บ้านเฮาอินาเจ้าก็ชวนกันมาเดินวิ่งปั่นนะเจ้าต้องบอกข่าวดีว่าปีนี้นะเจ้าจังหวัดลำพูนเฮามีรูปแบบการจัดกิจกรรมเนี่ยจัดกิจกรรมอยู่2สนามด้วยกันของสนามลำพูนนะเจ้าเฮาจะมีการเดินวิ่งนะเจ้าพร้อมกันทั่วประเทศเหมือนที่บอกตะกี้ก็คือวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเนี่ยโดยเป็นกิจกรรมในช่วงเช้า6โมงเช้านะเจ้าจุดสตาร์ทเดินวิ่งเนี่ยจะที่ปีนี้เฮาปรับจากประตูท่านางเนาะเพราะว่าสถานที่มันอาจจะคับแคบไปน้อยแล้วเราจัดกิจกรรมช่วงเช้านะเจ้าก็เลยจะปรับมานัดกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนที่เชิงสะพานท่าขามเอนะเจ้าโดยเราจะมีการวิ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันนะเจ้าก็คือระยะ5กิโลเมตรนะเจ้าเป็นฟันรันนะคะแล้วก็แหมระยะ1ก็คือระยะ10กิโลเมตรอันนี้ก็จะชวนนักวิ่งของจังหวัดลำพูนมาทดสอบฝีเท้าด้วยกันนะเจ้าในการที่จะชิงถ้วยนะเจ้าเฮาก็จะมีการจัดทำถ้วยรางวัลนะเจ้าสำหรับกลุ่มวิ่งระยะ10กิโลแล้วก็5กิโลตัวเป็นโอเวอร์ออลนะเจ้าซึ่งเดียวทางจังหวัดลำพูนจะมีการประชุมแล้วก็จะมีการแจ้งข้อมูลว่าเฮาจะมีรางวัลในประเภทไหนบ้างอย่างไรนะเจ้าเนาะซึ่งก็เฮาก็จะชวนกันมาร่วมสมัครวิ่งด้วยกันนะเจ้าซึ่งถ้าใครอยู่หน้าจอเฮาก็จะเห็นหน้าอินโฟที่ขึ้นมานะเจ้าหรือพิมพ์เข้าไปที่เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามลำพูนี่นะเจ้าใน Facebook นี่นะเจ้าหรือในสวท.อย่างหรือเฮาเซิร์ชเข้าไปใน Google นี่ก็ได้นะเจ้าเฮาก็จะสามารถเจอข้อมูลของสนามจังหวัดลำพูนเฮาก็จะสมัครปีนี้ค่าสมัครนะเจ้าก็ยังเท่าเดิมเท่ากับปีที่ผ่านๆมานะเจ้าก็คือค่าสมัครคนละ360บาทนะเจ้าซึ่ง360บาทเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายเป็นค่าเสื้อนะเจ้าแล้วก็มีบิบนะเจ้าแล้วก็มีเหรียญรางวัลปีนี้เหรียญรางวัลจะแตกต่างออกจากปีทุกปีนะเจ้าคือเปิ้ลเน้นในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์ตัวนะเจ้าเปิ้ลก็เลยทำเป็นนวัตกรรมใหม่นะเจ้าก็คือทำเหรียญเนี่ยซึ่งบรรจุด้วยปัญหาว่าเมล็ดพันธุ์พืชนะเจ้าซึ่งสามารถเอาไปปลูกได้ตัวนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติตัวนะเจ้าแหมอันนึงนะเจ้าก็คือปีนี้นะเจ้าทุกทีเนี่ยเวลาเราสั่งเสื้อเนาะจองสมัครเนี่ยก็จะมีทั้งส่งทางไปรษณีย์แล้วก็มารับด้วยตัวเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดจัดสถานที่นะเจ้าปีนี้เราเปลี่ยนระบบใหม่เป็นการจัดส่งทางไปรษณีย์ 100% นะเจ้าบ่มีการมานัดรับที่สำนักงานหรือที่ไหนทั้งสิ้นทางไปรษณีย์อย่างเดียวนะเจ้าทางไปรษณีย์ไทยนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยค่าสมัคร360บาทบวกค่าไปรษณีย์ฟรีท่านไม่ต้องมีการจ่ายเพิ่มแหมเรียบแหมแล้วนะเจ้าก็คือ360บาทอันนี้เบ็ดเสร็จทุกอย่างอยู่ในท่านหมดแล้วนะเจ้าก็เชิญชวนกันมานะเจ้ารายได้นะเจ้ารายได้ที่เกิดจากการสมัครวิ่งนะเจ้านอกจากหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแล้วเนี่ย 30% นะเจ้าของรายได้เนี่ยนำเข้ากิจกรรมของมูลนิธิเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคสมองนะเจ้าโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตเนี่ยนะเจ้าของมูลนิธิศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลนะเจ้าแล้วก็แหมส่วนหนึ่งเนี่ยก็จัดสรรปิกมาจังหวัดนะเจ้าในการจัดกิจกรรมเป็นสนามในการจัดกิจกรรมของในพื้นที่นะเจ้าซึ่งเราก็มีการดำเนินการติดต่อกันมาหลายปีละแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราค่อนข้างเยอะอย่างปีที่ผ่านมามีคนสมัครอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคนนะเจ้าแล้วก็สำหรับปีนี้เราก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนนะเจ้าพิเศษที่สุดก็คือว่าปีนี้นะเจ้านอกจากเราจะมีสนามเดินวิ่งที่เราบอกว่ามีระยะ5กิโล10กิโลแล้วเนี่ยเราเพิ่มสนามแหมสนามนึงก็คือสนามปั่นจักรยานนะเจ้าโดยเราระยะทางปั่นจักรยานบางคนก็บอกว่าดูไปดูในเพจแล้วเอ๊ะ10กิโลบ่ได้นะเจ้าแต่บอกว่า10กิโลนี้เป็น10กิโลที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเนาะเราเริ่มสตาร์ทนะเจ้าเราจะมีการปั่นจักรยานนะเจ้าในวัน
ก่อนหน้า1วันนะเจ้าก็คือวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะเจ้าตอน6โมงเช้าเหมือนกันเริ่มปล่อยตัวนะเจ้าจากจุดสตาร์ทก็คือสะพานขาวทาชมพูตำบลทาปาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนจากนั้นก็จะปั่นขึ้นนะเจ้าเคลื่อนปั่นผ่านบรรยากาศในช่วงของต้นฤดูหนาวนะเจ้าขึ้นดอยอุทยานแห่งชาติขุนตาลนะเจ้าไปจุดสิ้นสุดนะเจ้าที่บริเวณ อุโมงค์รถไฟนะเจ้าก็คืออุโมงค์ขุนตาลนะเจ้าจุดท่านเฮาก็จะไปรับเหรียญกันที่บริเวณอุโมงค์ขุนตาลไปถ่ายภาพสวยๆนะเจ้าทำเชิงสัญลักษณ์ในส่วนของการแวะจุดสำคัญของลำปูนบ้านเฮานะเจ้าบอกว่าจะเป็นสะพานขาวท่าชมพูแล้วก็ที่อุโมงค์ขุนตาลตวยนะเจ้าก็เป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าท้าทายพอสมควรแต่ต้องบอกกระซิบนิดนึงนะคะว่านักปั่นที่จะมาร่วมรายการปั่นจักรยานเส้นทางของรอบนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นนักปั่นที่มีประสบการณ์ในการปั่นพอสมควรเพราะเส้นทางนะเจ้าค่อนข้างจะมีในช่วงที่ขึ้นสู่ขุนตาลเนี่ยมันจะมีทั้งแคบแล้วก็คดเคี้ยวนะเจ้าบางช่วงก็จะมีความชันของเส้นทางพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จักรยานเนี่ยก็จะต้องเป็นจักรยานเสือภูเขาจักรยานเสือมอบอย่างประมาณนั้นนะคะในการที่จะปั่นขึ้นไปนะเจ้าก็อันนี้ก็เชิญชวนกันในส่วนของปั่นจักรยานเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องขออนุญาตตัวว่าเราบ่ได้รับจำนวนมากนะคะเรากะไว้ไม่เกิน100คนนะเจ้าสำหรับนักปั่นจักรยานที่จะมาร่วมกิจกรรมดีๆในของกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำปูนในส่วนของสนามปั่นจักรยานในวันที่31ตุลาคมนะเจ้าวันเสาร์นะเจ้าเส้นทางอุทยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูถึงอุโมงขุนตาลนะเจ้าก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณ10กิโลแต่ว่าเป็นจุดที่เส้นทางที่หลายท่านอยากที่จะมาลองปั่นดูนะเจ้าก็อันนี้เขาก็เชิญชวนนะเจ้าทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปูนและก็นักปั่นในจังหวัดข้างเคียงมาร่วมปั่นจักรยานครับคนลำปูนบ้านเฮานะเจ้ากับทีมจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะก็เป็นเรื่องราวดีๆของกิจกรรมนะเจ้าแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำปูนนะเจ้าจังหวัดลำพูนเนาะชื่อสนามนะเจ้าสำหรับในการ QR code นะเจ้าก็เข้าไปใต้เพจสวทก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ในใต้เพจของรายการนะเจ้าในเฮาก็มาอู้ขันเรื่องของอัมพาตเนาะอู้ขันในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะเจ้าวันนี้หมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเฮาก็จะมาอู้กันแค่น้อยนึงนะเจ้าว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคที่ว่าสโตรกเนี่ยมันเป็นจะได้ยังอย่างเฮาถึงต้องมารณรงค์เฮ้อคนเฮ้อความสำคัญในเรื่องนี้นะเจ้าเพราะว่าโรคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้องบอกว่ามันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะมาแบบกระทันหันนะเจ้าอาการเนี่ยถ้าสมมุติว่าแล้วถ้าไปโรงยาบัดตันไปโรงยาจ้าเนี่ยไปจ้าแค่บักกี่ชั่วโมงเองเนี่ยมันก็ทำให้เสียโอกาสไปทั้งตลอดชีวิตเลยท่านอาจจะอัมพาตหรือเสียชีวิตได้เลยนะเจ้าเพราะอาการโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะเจ้าทีนี้ถามว่าโรคหลอดเลือดสมองคืออะหยังนะเจ้าก็ต้องบอกว่าโรคสอดเลือดสมองก็คือว่าสมองของเฮาเนี่ยมีสภาวะที่ขาดเลือดไปเลี้ยงนะเจ้าหรือมีเลือดออกในสมองนะเจ้าทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายอย่างรวดเร็วเนาะพอสมองส่วนไหนมันตายเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายที่ถูกควบคุมโดยสมองส่วนนั้นเนี่ยทำให้ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเช่นสมองเซลล์สมองที่ทำงานในเรื่องของการควบคุมเรื่องของการพูดก็จะทำให้การพูดบัดได้อู้บัดได้ปากเบี้ยวนะเจ้าสมองส่วนที่แขนขาควบคุมในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนาะก็จะทำให้แขนขาเนี่ยอ่อนแรงนะเจ้ายกบ่ขึ้นเดินบ่ได้นะเจ้าแล้วก็การทรงตัวบ่ดีนะเจ้าก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดที่สมองมีเลือดออกหรือว่าจุดที่ขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณส่วนไหนของสมองเฮาอินะเจ้าซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยถ้าแบ่งนะเจ้าในทางสาธารณสุขหรือทางการแพทย์เนี่ยเพิ่นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะเจ้าอันแรกก็คือชนิดขาดเลือดเนาะ
ก็คือเกิดจากหลอดเลือดสมองนะเจ้าตีบแคบหรืออุดตันนี่นะเจ้าทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นบ่ปออีนะเจ้าแฮมชนิดหนึ่งเปิ้นก็บอกว่าเป็นชนิดเลือดออกอีนะเจ้าซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากสมองหลอดเลือดในสมองมันแตกนะเจ้าแล้วก็มีภาวะของเลือดออกในสมองอีนะเจ้าส่วนใหญ่นะเจ้าในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเกิดจากความดันโลหิตที่เฮาโรคความดันสูงเนี่ยแล้วเฮาควบคุมได้บ่ดีอีนะเจ้าแล้วก็หลอดเลือดมีความเปราะก็ทําให้เกิดการแตกของเส้นเลือดนะเจ้าก็คือมีเลือดออกในสมองนะเจ้าซึ่งทําไม2อันนี้ต้องเอามาแยกกันนะเจ้าเพราะว่าทั้ง2อันเนี่ยมีความอันตรายเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือวิธีรักษาแตกต่างกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพทย์หรือทางโรงพยาบาลจะต้องรีบวินิจฉัยก็คือว่าจะต้องประเมินให้ได้ว่าโรคหลอดเลือดสมองมันเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกคอเป็นสโตรกแตกคอแล้วเป็นประเภทไหนเป็นประเภทอุดตันหรือประเภทสมองหลอดเลือดสมองแตกเนาะเพราะว่าจะต้องมีการรักษาที่แตกต่างอีนะเจ้าโดยวิธีการเปิ้นก็ต้องเอานําไปเข้าห้องสแกนหรือว่าที่เขาห้องว่า CT สแกนอีนะเจ้าหรือว่า MRI สมองอีนะเจ้าก็จะมีการจําแนกออกมาเป็นชนิดเพื่อวินิจฉัยนะเจ้าแล้วก็ดําเนินการในการรักษาให้ถูกต้องนะเจ้าแต่สิ่งที่จำสำคัญที่อ้ออยากจะบอกก็คือว่าบอกว่าจะในภาวะที่โรคที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยบอกว่าจะเป็นอุดตันหรือแตกเนี่ยในทุกๆประเด็นเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันหมดนะเจ้าแล้วก็ทุกนาทีมีค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้จักวิธีสังเกตแล้วก็ถ้าเราเจอว่ามีอาการที่อาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเราจะต้องนำผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลให้เร็วที่สุดนะเจ้าไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งนี่คือเส้นปนห้องว่าเส้นตายเนาะก็คือว่าถ้ามันเกินเนี่ยโอกาสที่จะรักษาบ่หายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะเจ้าเวลาทุกเวลานะทุกนาทีก็เลยจะมีค่านะเจ้าเพราะสมองเวลาที่มันอุดมันตันหรือว่ามันแตกเนี่ยก็จะเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นในสมองก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าทีนี้ถ้าเราบอกว่าอาการเตือนเราจะรู้ได้อย่างใดอ่ะว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเป็นสโตรกนะเจ้าเราก็ต้องบอกว่าอาการเตือนเนี่ยมีถ้าเป็นภาษาอังกฤษเปิ้ลก็จะฮ้องว่าB fast นะเจ้านี่ตัวภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อนะเจ้าตัว B ตัว E ตัว A ตัว F ตัว A ตัว S แล้วก็ตัว T นะเจ้า B fast เนาะ B มาจากอะหยัง B มาจากคำว่า balance balance มาจากคำว่าทรงตัวนะเจ้าก็คือลักษณะของการมีอาการทรงตัวมีเมาหัวเดินเซเตลเซรู้สึกว่าบ้านหมุนโดยเฉียบพลันอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเตลบักไข่อยู่ละเอนะเจ้าเตลเซมแล้วก็บ้านหมุนเอนะเจ้าเนาะแฮมอันนึงก็คือตัว E ก็คือตัว I นะเจ้า I ก็คือแปลว่าตานะเจ้าการมองเห็นเนี่ยเริ่มบะชัดนะเจ้าเป็นโดยฉับพลันเนาะตาผ้ามัวแล้วก็ภาพซ้อนเฉียบพลันอันนี้ก็คืออาการที่ปรากฏจากด้านการมองเห็นหรือการเรื่องของสายตานะเจ้าตัว F นะเจ้าก็คือface นะเจ้าหรือว่าใบหน้านะเจ้าใบหน้าจะมีลักษณะของการปากเบี้ยวยกคิ้วสองข้างบะเต้ากันเพราะว่าประสาทดึงหน้าเนี่ยมันก็จะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าเนี่ยก็จะทำงานได้ผิดปกตินะเจ้ายิ้มแล้วมุมปากตกข้างใดข้างหนึ่งนะเจ้าหลายคนได้ยินอ้ออู้ถึงตรงนี้ก็เลยเอ๊ะยิ้มลองยิ้มดูว่าปากเราตกไหมอีเนาะแฮมตัวหนึ่งนะเจ้าก็คือตัว A นะเจ้าหรือเฮาตัวอาร์มนะเจ้าอาร์มก็คือแขนเนาะลักษณะก็คือแขนขาแขนยกแขนสองข้างพร้อมขันแล้วเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งตกหรืออาจจะตกทั้งสองข้างเลยก็ได้นะเจ้าหรือยกบ่ขึ้นบ่ขึ้นยกแขนก็ยกบ่ขึ้นอ่อนแรงนะเจ้าเหมือนจะยกขึ้นนะความรู้สึกก็คือยกแขนขึ้นแต่แขนมันแบบไปนะเจ้าก็แขนยกบ่ขึ้นนะเจ้าเวลาเรามีคนช่วยยกก็แขนตกตลอดนะเจ้าอันนี้คือลักษณะของแขนตกนะเจ้าเนาะตัว S เจ้าตัว S เนี่ยมาจากคำว่า speech นะเจ้า speech เนี่ยก็คือการอู้นะเจ้าการพูดเนาะอู้บ่ชัดพูดบ่ชัดนะเจ้าพูดติดขัด
อู้บ่าออกนะเจ้าอู้แล้วมีอาการเหมือนลิ้นแข็งนะเจ้าแล้วก็หรือว่าอู้คำปกติฟังหูเรื่องอยู่แต่มาวันนี้อู้บ่หูเรื่องมันเหมือนลิ้นกับปากนะเจ้าก็คืออู้แล้วก็ลิ้นรัวบ่ได้เลยนะเจ้าก็คืออันนี้จะส่งผลต่อการอู้หรือการพูดของเฮาเนาะตัวทีเนี่ยตัวทีบ่ได้เป็นอาการนะเจ้าแต่ตัวทีเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเวลานะเจ้าสำคัญที่สุดของอาการเหล่านี้จะอยู่รอฮือประเมินอาการว่าเออพอไปสักหน่อยเดียวจะดีขึ้นก่ออีบ่ได้นะเจ้าคือถ้าเฮาเห็นอาการ1ใน5ที่ว่ามาบ่ว่าจะเป็นการทรงตัวเรื่องของการมองเห็นเรื่องของใบหน้าที่มันบิดเบี้ยวหรือยิ้มบ่เท่ากันนี่นะเจ้าเรื่องของแขนยกบ่ขึ้นหรือการพูดที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณที่เป็นโดยฉับพลันเนี่ยคือรีบนำส่งไปโรงพยาบาลโดยทันทีนะเจ้าแล้วก็หรือโทรไปที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669นะเจ้าแล้วก็แจ้งอาการให้เปิ้นบอกชื่อนะเจ้าคนแจ้งนะคะแล้วก็บอกว่าเราเจอผู้ป่วยนะเจ้าเป็นเพศนายอายุประมาณเท่าไรมีอาการอย่างไรนะเจ้าตอนนี้มีสติก็นะเจ้าแล้วก็ตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเปิ้นก็จะมีการประเมินแล้วก็จะส่งรถพยาบาลมารับนะเจ้าแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะเจ้าแล้วทีนี้ถ้าเฮามันเป็นภาษาอังกฤษนะเจ้า be fast บางคนจำยากนะเจ้าก็เลยบางคนพวกเขาบอกว่าเอาหาคำภาษาไทยง่ายๆได้ก็หมอนะเจ้าที่มันจะจำได้ว่าอันนี้คืออาการสโตรกนะหรืออาการของโรคหลอดเลือดสมองนะนะเจ้าก็เราจะเอาคำว่าอย่างใดดีให้มันเข้ากับ be fast นะเจ้าเปิ้นก็เลยมาลองเขียนดูนะเจ้าบอกว่าอ๋อเอากำเมืองมาใส่นะเจ้าอันแรกก็คือเตลเซตามัวหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนอู้บ่ชัดแล้วก็รีบไปหาหมอนะเจ้าก็คือ6คำนี้นะเจ้าเตลเซตามัวหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนอู้บ่ชัดนะไปหาหมอนี่นะเจ้าอันนี้ก็คืออาการที่จะต้องเฮ่งไปคงยาเพื่อที่จะคือเกิดการประเมินวินิจฉัยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะเจ้าอาการนะเจ้าที่อาจจะพบนอกจากที่อ้อบรรยายมาแล้วเนี่ยอาจจะพบร่วมด้วยเช่นชานะเจ้ามีอาการชาครึ่งซีกนะเจ้าหรือปวดหัวรุนแรงโดยทันทีนะเจ้าแล้วก็เดินเซ่ทรงตัวบอดี้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นได้นะเจ้าก็เป็นอาการร่วมที่เกิดขึ้นในช่วงของที่มีอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองนะเจ้าแล้วก็กลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงสูงต่อมีโอกาสที่จะเป็นโรคสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองนะเจ้านักกว่าคนอื่นๆนะเจ้าคนกลุ่มแรกเลยก็คือคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะเจ้าท่านผู้ชมผู้ฟังฮู้ก็เจ้าว่าคนละปูนบ้านเฮาเนี่ยเฮามีสถิตินะเจ้าจะเทียบกับจริงๆก็ใกล้เคียงกับระดับประเทศเนาะเปิ้นบอกว่าสัดส่วนของประชากรกลุ่ม15ปีขึ้นไปเนี่ยใน100คนจะมีโอกาสเป็นโรคความดันสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10-15% นะเจ้าของคนละปูนบ้านเฮาก็เหมือนกันนะเจ้าของเฮาก็อยู่ที่ประมาณ10% 80%นะเจ้าก็ประมาณมีประมาณ30,000กว่าคนนะเจ้าในการที่เป็นผู้ป่วยเบาความดันโลหิตสูงนะเจ้าเนาะก็อันนี้ก็ต้องมีการดูแลควบคุมนะเจ้าบักกินเกมแล้วก็ควบคุมความดันให้อยู่ในระดับสม่ำปกตินะเจ้าแล้วก็ไปตรวจตามนัดกินยาตามที่หมอสั่งควบคุมอย่างถูกต้องนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นที่มาคู่กันเลยนะเจ้ากับเบาหวานกับความดันโลหิตสูงก็คือโรคเบาหวานนะเจ้าโรคไขมันในเลือดสูงนะเจ้ามาเป็นชุดเลยนะเจ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มเหล้านักๆนะเจ้าโรคหัวใจนะเจ้าแล้วก็แห่งกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีภาวะเรื่องของอ้วนลงพุงนะเจ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ออกกำลังกายแล้วก็ต้องเปิ้นบอกว่าคนที่อายุนักกว่า55ปีนะเจ้าหรือว่าอายุยิ่งนักขึ้นก็มีโอกาสที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองนักขึ้นกว่ากลุ่มที่เป็นวัยหนุ่มสาวนะเจ้าอันนี้ก็จากสถิติที่เปิ้นเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยโรคความดันโรคหลอดเลือดสมองนะเจ้า
เฮาก็จะหันว่ามีหลายๆประเด็นนะเจ้าที่เฮามาพูดกันในเรื่องของอาการนะเจ้าทีนี้ที่เฮาเน้นย้ำกันเนาะในกรณีที่เฮาบอกว่าเฮามีเวลาที่จำกัดเนี่ย4ชั่วโมงครึ่งอันดับแรกก็คือเฮาบอกว่าอย่ารอนะเจ้าถ้าเฮาว่าสงสัยว่าใครก็ตามที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอย่ารอให้หายเองนะเจ้าคือแล้วก็ยาแห่งอันนึงก็คือห้ามลองกินยาห้ามกินยาแก้ปวดจะหายก็ฮะกินสมุนไพรจะหายก็ฮะนี่นะเจ้าหรือพาไปคลินิกเล็กๆไปสถานพยาบาลเล็กๆนี่นะเจ้าเพราะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือท่านได้ทันนะเจ้าในกรณีที่เจออาการนะเจ้าที่อ้อว่าตะกี้เนี่ยท่านจะต้องไปโรงพยาบาลนะเจ้าหรือโทรอย่างที่อ้อบอกค่ะใช้วิธีโทรหา1669แล้วก็เปิ้นจะมีรถพยาบาลมารับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะเจ้าแล้วก็ที่มีศักยภาพในการที่จะประเมินมีแพทย์มียานะเจ้าในการที่จะดูแลได้ทันนะเจ้าอย่างของโรงพยาบาลปูนของจังหวัดบ้านเฮาเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลปูนเฮาก็สามารถที่จะมีดูแลแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนก็สามารถที่จะในเบื้องต้นเนาะเปิ้นก็จะมีการประเมินแล้วก็มีการส่งต่อมีการดูแลเบื้องต้นแล้วก็รีเฟอร์นะเจ้ามีการส่งต่อมารับยานะเจ้าที่ป้องกันขยายหลอดเลือดในสมองเนี่ยเจ้าหรือยาที่สลายลิ่มเลือดเนี่ยภายในเวลาที่กำหนดนี่นะเจ้าเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันเป็นนาทีทองเป็นชั่วโมงทองนะเจ้าในการที่จะยื้อชีวิตยื้อความเป็นความตายยื้อความเป็นอัมพาตตลอดชีวิตนี่นะเจ้าก็อันนี้ก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือเรื่องของสโตรกนะเจ้าแต่ว่าสโตรกทุกรายไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอัมพาตหรือว่าเสียชีวิตนะเจ้าถ้าหากท่านรักษาได้ทันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยไปถามว่าในปีหนึ่งเนี่ยคนละปูนมีคนที่มีอาการเข้าในกลุ่มของโรคหลอดเลือดสมองนะก็ไปถามมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคนบอกว่านักขนาดในปีหนึ่งเนี่ยประมาณ800ถึง900คนที่มีอาการเหล่านี้แล้วก็นำส่งแล้วส่วนใหญ่รักษาได้ถ้าเฮามาตันนะเจ้าแต่ก็มีแหมส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มาช้ารักษาบัดตันนี่นะเจ้าก็ทำให้มีกรณีของการเป็นอัมพาตนะเจ้าที่เกิดจากภาวะโรคหลอดเลือดสมองและแหมส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าต้องแสดงความเสียใจที่มีการเสียชีวิตนะเจ้าของกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่จังหวัดลำปูนบ้านเฮานะเจ้ารวมทั้งในพื้นที่อื่นๆตัวเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะเจ้าในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่นก็เลยมีการรณรงค์นะเจ้าในการที่จะป้องกันนะเจ้าการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอันแรกก็คือในเรื่องของทำให้ร่างกายเฮาแข็งแรงการออกกำลังกายเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเต้นแอโรบิกที่เอาอู้กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเจ้าหรือการจะเดินเบาๆเดินจ็อกกิ้งนะเจ้าการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างน้อยครั้งละต่อเนื่องกันประมาณ15-30นาทีนะเจ้าหรือถ้าจะให้เกิน30นาทีไปนิดนึงนะเจ้าแล้วก็ทำทุกวันได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละประมาณ3วันนะเจ้าก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะเจ้าเนาะก็คือก็จะเป็นการป้องกันในระยะยาวบ่ให้เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเพราะจะทำให้นำไปสู่การสูญเสียนะเจ้าการทุพพลภาพบ่ว่าจะเป็นการเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้นะเจ้าแล้วก็การเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราก็จะมีสูญเสียค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาค่อนข้างเยอะนะเจ้าในวันนี้นะเจ้าเฮานอกจากเฮาจะมาอู้เรื่องของชวนกันวิ่งเดินวิ่งปั่นแล้วก็ชวนเข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำปูนแล้วเนี่ยเฮาก็จะมาชวนอู้กันแหมน้อยหนึ่งนะเจ้าในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคติดต่อนะเจ้าประจำสัปดาห์ของจังหวัดลำปูนนะเจ้ามาดูข้อมูลสถิตินะเจ้าในสัปดาห์นี้นะเจ้าว่ากลุ่มไหนที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการเข้ามาในระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนนักที่สุดนะเจ้าในสัปดาห์นี้โรคติดต่อที่ยังพบในการรายงานนะเจ้าก็คือสูงสุดก็เป็นอุจจาระร่วงนะเจ้าอยู่86รายด้วยกันนะเจ้าในกลุ่มของโรคปอดอักเสบปอดบวมนะเจ้ามี28รายนะเจ้าไข้ไม่ทราบสาเหตุ15รายนะเจ้า
แล้วก็อาหารเป็นพิษนี่11รายเนาะ10ไข้หวัดใหญ่10รายนะเจ้าก็ถือว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าลดลงนะเจ้าเราไปดูลมฟ้าอากาศช่วงนี้อากาศดีนะเจ้าฝนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกนะเจ้า PM 2.5 ก็บอกมีละในละปูนนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองนะเจ้าเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็โรคที่เกิดมาในช่วงของหน้าฝนนะเจ้านอกจากนั้นนะเจ้าแฮมอันนึงเนาะพอดีช่วงนี้มันมีข่าวนะเจ้าแล้วก็มีการโพสต์ออนไลน์กันนะเจ้าเรื่องของโรคไข้หมูดิบนะเจ้าไข้หมูดิบหรือที่เราแต่ก่อนเราก็ฮ้องว่าโรคไข้หมูดับนะเจ้าหรือสเตปตูคอคคัสซูอิสนะเจ้ามีหลายชื่อเนาะชื่อภาษาอังกฤษนี่นะเจ้าแต่ก่อนเนี่ยเขาฮ้องว่าโรคไข้หูดับนะเจ้าทางหลังๆมาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคนะเจ้าเปิ้นก็เปลี่ยนชื่อนะเจ้าจากไข้หูดับเป็นไข้หมูดิบนะเจ้าโรคนี้เป็นอะหยังนะเจ้าโรคนี้เกิดจากอะหยังอีเนาะก็คือโรคนี้เกิดจากการที่กินบริโภคหรือสัมผัสนะเจ้าเลือดหรือเนื้อสัตว์เนื้อหมูโดยเฉพาะหมูเนี่ยนะเจ้าที่เป็นไม่ได้ปรุงสุกนะเจ้าเพราะว่ามันมีเชื้อในส่วนของสเตปโตคอคคัสซูอิสเนี่ยอยู่ในส่วนใหญ่อยู่ในหมูเนี่ยมาเป็นตัวทำให้เกิดกันเป็นภาวะของการติดเชื้อในกระแสเลือดนะเจ้าทำให้อาการของเกิดเยื่อหุ้มในสมองอักเสบและก็ที่สำคัญก็คืออันตรายที่เกิดจากตรงนี้ก็คือสูญเสียการได้ยินถาวรหรือที่เราฮ้องว่าหูดับนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโรคไข้หูดับนะเจ้าอันเดิมเนาะและเปลี่ยนอันเพื่อให้มันชัดขึ้นว่ามันเกิดจากกินหมูดิบเนอร์เปิ้นก็เลยเปลี่ยนจากเป็นไข้จากโรคไข้หูดับเป็นไข้หมูดิบอันเดียวกันนะเจ้าถามว่าบ้านเฮามีกอนะเจ้าก็ต้องบอกว่ามีนะเจ้าตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เดือนมิถุนายนนะเจ้าเก็บข้อมูลสะสมมาเกือบปีนะเจ้าเติมตั้งแต่1มกราคมพ.ศ.2569เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีคนไข้หูดับไอ้ไข้สเตปซูอิสของละปูนเนี่ยไข้หูดิบเนี่ยหมูดิบเนี่ยนะเจ้าอยู่ที่ประมาณ10รายด้วยกันแล้วก็กระจายอยู่ในหลายๆอำเภอนะเจ้าและเคสล่าสุดอยู่ที่ในช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมาเขาเจอที่ลีนะเจ้าตำบลลีแล้วก็เจอที่ตำบลอุโมงค์บ้านเฮานะเจ้าก็คืออันนี้คือเคสล่าสุดที่เขาเจอในส่วนของไข้หมูดิบเนาะทีนี้ถ้าเราไปดูโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมีชาการแชร์กันนักนะเจ้าในเรื่องของมีสถานการณ์ที่อุบลราชธานีนะเจ้าเพิ่นก็โพสต์ออกมาว่าหมูเพิ่นมีการไปตรวจหมูเคียงหมูนะเจ้าที่อุบลเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่า 83.3% นะเจ้าคือร้อยละ 83.3 เนี่ยพบการปนเปื้อนเชื้อของสเตปซูอิสสเตปโตคอคคัสซูอิสเนี่ยนะเจ้าที่ในตัวอย่างหมูที่เก็บมาอีนะเจ้าก็เลยเอามาเล่าฮือเหี้ยน้อยนึงนะเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าเพื่อฮือเขาได้เข้าใจสถานการณ์นะเจ้าข้อมูลเมื่อวันที่5มิถุนายนนะเจ้าที่ผ่านมาเนาะทางดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลินทรีย์ต้านจุลชีพเนี่ยนะเจ้าเปิ้นบอกว่าพบสถานการณ์การติดเชื้อของสเตปโตคอคคัสซูอิสหรือโรคไข้หูดิบไข้หมูดิบเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะเจ้าตั้งแต่ปี2565ถึง2567อันนี้เปิ้นรีวิวข้อมูลย้อนหลังนะเจ้ามีผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ 1,340 รายนะเจ้าและในแต่ละปีเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าบัดจะมาเฮาบ่มีการเฝ้าระวังเนี่ยเฮาก็จะมีการเกิดสถิติของผู้ที่มีอาการของไข้หูดับเนี่ยเยอะขึ้นนะเจ้าในพื้นที่ประเทศไทยนะเจ้าจึงจำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวดนะเจ้าตัวของสเตปโตคอคคัสซูอิสเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกนะเจ้าพบโดยทั่วไปนะเจ้าคือหมูส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ใน
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนนี่นะเจ้าต่อมทอนซิลและก็ทางเดินอาหารของหมูอยู่แล้วเกือบทุกตัวมีเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสอยู่แล้วนี่นะเจ้าทีนี้นะเจ้าเปิ้นก็มีการจัดเก็บนะเจ้าตัวอย่างนะเจ้าตรวจเนื้อหมูดิบจากตลาดเนาะที่อุบลนี่นะเจ้าเปิ้นมีการสุ่มตรวจโดยใช้เทคนิคเปิ้นห้องว่าเรียลไทม์ PCR นะเจ้าเปิ้นเก็บตัวอย่างจากหมูดิบในตลาดของในพื้นที่จังหวัดอุบลเนี่ย42ตัวอย่างนะเจ้าบ่ได้เก็บมาทั่วจังหวัดเนี่ยนะเจ้าหมายถึงว่าเก็บเอาตัวอย่างมา42ตัวอย่างแล้วก็ไปสุ่มตรวจเนาะพบว่ามันมีการปนเปื้อนนะเจ้าของเชื้อเนี่ยสเตปโตคอคคัสซูอิสเนี่ยถึง35ตัวอย่างคิดเป็น 83.3% นะเจ้าก็เลยเป็นข่าวออกมาว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะบอกต่อกันนะเจ้าฮื้อประชาชนในพื้นที่ทับทราบว่าควรกินหมูที่ปรุงสุกแล้วเพราะว่าถ้าหากท่านกินหมูที่ปรุงบ่สุกนะเจ้าถึงแม้ว่าบริเวณที่หมูที่เฮามากินอาจจะบ่ใช่ต่อมที่เป็นบริเวณทางเดินหายใจหรือบริเวณที่เป็นต่อมทอนซิลหรือทางเดินอาหารของหมูเนาะแต่ในกระบวนการของการฆ่าสัตว์เนี่ยหรือไอ้ทำเรื่องของหมูทำเนื้อขึ้นมาเนี่ยมันเกิดการปนเปื้อนกันเพราะฉะนั้นบอกว่าจะเป็นส่วนใดของหมูเป็นหมูดิบออกมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนไอเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสได้เยอะนะเจ้าซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการสุ่มตรวจซึ่งเปิ้นดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุบลนะเจ้าเปิ้นก็บอกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเจอเชื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องกินเรื่องของถ้าเป็นหมูเนาะก็คือต้องเป็นอาหารปรุงสุกนะเจ้าเพราะว่าบ้านเฮาเนาะคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยต้องบอกว่าไปไหนถ้ามีงานบุญงานอย่างก็ดีมีการเฉลิมฉลองเนี่ยเขาต้องกินลาบนะเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่บ้านเขาตั้งเดิมมาเขากินลาบติดกันนะเจ้าก็คนเรียกเลี่ยงนะเจ้าไปกินลาบและถ้าจะกินลาบลาบหมูก็ต้องเอามาคั่วให้สุกก่อนนะเจ้าก่อนที่จะกินเนาะเพราะคนนะฮับเชื้อจากสเตปโตคอคคัสซูอิสของเนื้อหมูดิบเนี่ยจากการสัมผัสนะเจ้าบ่ว่าจะปันผ่านมือเฮาเป็นแพ้นะเจ้าหรือมีรอยทับลอกนะเจ้าหรือบางทีเป็นเยื่อบุตานะเจ้ากระเด็นเข้าตานะเจ้าหรือบริโภคเข้าไปตรงๆนะเจ้าแล้วบางทีบ่ได้เป็นลาบอย่างเดียวนะเจ้าต้องบอกว่าตอนนี้อาหารยอดฮิตเลยเตลไปไหนไปขับรถไปเนี่ยร้านหมูกระทะบ้านเฮาเยอะขนาดนะเจ้าหมูกระทะบางทีเฮาก็ใช้ตะเกียบเนาะตะเกียบอันเดียวกีบจากหมูดิบนะเจ้าใส่กระทะปิ้นไปปิ้นมาสุกพองประสุกหลายกีบจากหมูเข้าปากนะเจ้าส่วนของมันอาจจะปนเปื้อนในตะเกียบที่เราใช้ในการคีบตั้งแต่หมูดิบมาแล้วนะเจ้าก็จะมีโอกาสที่ทำให้เกิดอาการปนเปื้อนของเชื้อแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเป็นโรคไข้หมูดิบได้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่วันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนนำมาฝากกันนะเจ้าก็คือเรื่องของโรคไข้หมูดิบนะเจ้าเพื่อที่จะเตือนประชาชนงดกินเมนูหมูดิบนะเจ้าเสี่ยงโรคไข้หมูดิบเสียชีวิตได้นะเจ้าก็ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์นะเจ้าแล้วก็เชิญชวนกันในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนนะเจ้าบอกว่าจะเป็นสนามเดินวิ่งวันที่1พฤศจิกายนนะเจ้าณเชิงสะพานท่าข้ามนะเจ้าจุดสตาร์ทมีระยะ5กิโลกับ10กิโลแล้วก็สนามปั่นจักรยานท้านักปั่นนะเจ้าเส้นทางไม่ไกล10กิโลแต่จากสะพานขาวท่าชมพูขึ้นอุโมงค์ขุนตาลนะเจ้าก็เป็นเส้นทางที่ท้าทายนะเจ้าในการขาปั่นของเฮาก็มาเชิญชวนนะเจ้ามาเดินวิ่งปั่นไปกับเฮาสร้างสุขภาพที่ดีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันสำหรับวันนี้รายการหมอลำปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพนะเจ้าโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีจ้า

0: ันสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มุ่งกระจายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่ทดแทน
4: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อยอดส่งออกประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้ประสานโมเดิร์นเทรดจัดทำโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมพร้อมประสานกับกรมประมงเตรียมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชี้แจงสภากรณีอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการย้ำหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกพร้อมสั่งปิดซ้ำได้ทันที
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจะมีคำสั่งปิดโรงงานลงอีกครั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบัตรีพลสถาพรมมารายงาน
3: ทางการเม็กซิโกระดมกำลังตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเม็กซิโกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยนัด

0: เปิดสนามจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจกรุงเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่านครแห่งนี้มีประสบการณ์มากมายในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาและมาตรฐานจัดการฝูงชนก็สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้คาดการจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนเดินทางเยือนเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะที่ทางการเม็กซิโกวางกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 100,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อม
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
8: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
7: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
8: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
7: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
9: ครับผม
7: สนใจรถค่ะ
9: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
8: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
7: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
8: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
7: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัย

0: ายและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: ส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้ก็จะความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งจากฝ่ายใบอนุญาตขับรถค่ะช่วงสายๆแบบนี้ใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปทำธุระอยู่อย่าลืมเช็คกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ยังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงสงสัยและคิดว่าการต่อใบอนุญาตขับรถตอนนี้ต้องนั่งรอคิวนานๆติดต่อทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่ง่ายๆที่ไม่ต้องรอนานเพราะอยากให้ทุกท่านมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กลับมาฟังกันต่อนะคะท่านผู้ฟังในการต่อใบขับขี่นะคะสามารถต่อล่วงหน้าได้180วันเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อในการทำใบขับขี่นานๆหรือไปก่อนเวลาหลายๆชั่วโมงแล้วนะคะเพียงแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือสำหรับท่านที่ไม่ได้จองคิวมาเราสามารถรับบริการได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลแต่อาจจะต้องมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการในขณะนั้นรบกวนให้เผื่อเวลาสำหรับการรอคอยลำดับคิวสักนิดนะคะอย่างที่สองคือการอบรมออนไลน์ค่ะพิมพ์คำค้นหาใน Google ว่าอบรมใบขับขี่เลือกเว็บไซต์ dltelearning.com ค่ะดูวิดีโอผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถพรบขนส่งรถบรรทุกนะคะจะใช้เวลาอบรมประมาณอยู่ที่2ชั่วโมงเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลการอบรมไว้ด้วยนะคะเพราะผลการอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงพ่อๆก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมกันค่ะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปนะคะมี4อย่างนี้จดบันทึกไว้เลยได้เลยค่ะ1บัตรประชาชนตัวจริง2ใบขับขี่ใบเดิมหากใบขับขี่ใบเดิมหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งที่เราติดต่อยื่นเอกสารได้เลยค่ะ3ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานคลินิกก็ได้นะคะและต้องมีอายุไม่เกินกว่า30วันค่ะ4หลักฐานการอบรมและการจองคิวที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะโดยนำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายให้เราแต่งกายเสื้อคอปกสีสุภาพไม่มีลวดลายไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อไปเตรียมความพร้อมยื่นเอกสารและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรมราชทัณฑ์ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับหรือต่ออนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกหรือรถพรบขนส่งค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการทดสอบตาบอดสีดูระยะสายตาและทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรคค่ะเมื่อทดสอบผ่านแล้วขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมรถพรบขนส่งคือ200บาทกรุณาเตรียมเงินไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้นะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ขีดปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
1: เดี๋ยวคุยกันต่อนะคะ
2: เพื่อความปลอดภัยค่ะคุณแม
1: ่อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะแม่เกือบลืม Small Talk แม่แล้วลูกรู้ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เราเนี่ยสูญเสียสมาธิในการขับรถจนทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นก็คือการที่เราใช้โทรศัพท์ขณะที่เราขับรถนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยใช้มือถือโทรศัพท์นะคะหรือใช้อุปกรณ์เสริมก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเพราะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะทำให้ผู้ขับขี่สูญเสียสมาธิและต้องละสายตาจากถนนนั่นเองค่ะผู้ใช้อุปกรณ์เสริมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการขับขี่ปกติ4เท่าผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการขับขี่ปกติถึง5เท่าค่ะ
2: ถ้าคุยโทรศัพท์ตอนขับรถตำรวจจะจับไหมคะ
1: จับสิคะแต่ถึงจะมีกฎหมายระบุบทลงโทษที่ชัดเจนเรื่องการคุยโทรศัพท์และเล่นโซเชียลมีเดียขณะขับรถแต่ก็ยังมีผู้ขับขี่หลายคนฝ่าฝืนหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถควรจอดรถข้างทางในที่ที่ปลอดภัยแล้วจึงโทรหากอยู่ในที่ที่รถติดหรือจำเป็นต้องขับรถต่อไปเราก็ควรขับรถชิดซ้ายชะลอความเร็วและเตรียมอุปกรณ์เสริมให้พร้อมค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องบอกคนที่กำลังคุยกับเราค่ะว่าเรากำลังขับรถอยู่นะคะและควรจะใช้เวลาในการพูดคุยให้สั้นที่สุดนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้คุณแม่พร้อมแล้วงั้นคุณแม่ไปแล้วนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
3: หนึ่งนาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถจองคิวและอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ยุค New Normal ค่ะผู้ประสงค์ต่อใบอนุญาตขับรถสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจองเลือกสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่สะดวกเลือกประเภทบริการงานใบอนุญาตวันที่และรอบที่ต้องการจากนั้นกดตกลงพร้อมรับ QR Code ยืนยันการจองเลือกอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตขับรถผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ DLT e-learning.com ระบบจะบันทึกผลการอบรมโดยผลการอบรมมีอายุ6เดือนจัดเตรียมเอกสารนำข้อมูลการจองและหลักฐานการอบรมแสดงแก่เจ้าหน้าที่ณสำนักงานขนส่งตามวันนัดหมายค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปไวมากจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงกันหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้นะคะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551หรือสายด่วน1584ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: อุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Tri-Nation Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและสั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวหลังจากมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทย
2: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบูไว้กุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกของไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับการนำเข้าทันที
3: เราก็เร่งหาตลาดทดแทนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีการหยุดในการนำเข้ากุ้งจากไทยเนี่ยเราก็ต้องรีบหาตลาดเลยอย่างทางผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงที่ภาคใต้เราก็หาตลาดในภาคใต้กระจายนะคะภายในภาคใต้ด้วยกันเองมีการร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนรับทานกุ้งบริโภคกุ้งกันอย่างรวดเร็วอันนั้นก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคกลางเราก็มีการช่วยนะคะโดยที่มีการกระจายกันในภาคกลางแล้วก็ส่งไปทางภาคเหนือได้ด้วยแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็เช่นกันก็มีการกระจายกันในภูมิภาคเนื่องด้วยเราไม่อยากให้มีภาระในเรื่องค่าขนส่งเยอะวันนี้เนี่ยเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยระบายสินค้าก็พยายามช่วยกันอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการช่วยในเบื้องต้นระยะสั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของทูตพาณิชย์ก็ได้มีการกระจายตัวกันไปนะคะในทุกประเทศก็แจกโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมให้นะคะก็ทูตพาณิชย์ทุกประเทศก็พยายามช่วยกันในการหาตลาดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้มีการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวกันมากเกินไปก็ช่วยกันหลายส่วน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ร่วมกันนำเสนอข้อ

0: ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจาในระดับนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจำนวน5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในปลากระพงขาวของทางมาเลเซียส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการนำเข้ากุ้งจนกว่าทางมาเลเซียจะเสร็จสิ้นการประเมินระบบควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำของไทยทางนี้ได้ประสานงานไปยังนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ทางมาเลเซียพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลรองรับการเดินทางไปเจรจาระดับนโยบายด้วยตนเองต่อไป
3: ตอนนี้ผมตอนทำหนังสือไปในที่นี้นะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยของมาเลเซียก็ขอให้เขาเป็นร้อยในช่วงเนี้ยยกเลิกเรื่องการกู้ไทยก่อนได้ไหมครับก็ขออนุญาตไปต่อแล้วก็ที่ผ่านมาให้ผมทราบข่าวว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับมาเลเซียมีการหยุดการเจรจาไปเลยนะครับก็เลยผมขอให้ว่าตอนที่ผมจะไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเขามาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมีการคุยในเบื้องต้นเสร็จพอของไทยมันจะได้ง่ายขึ้น
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาระดับนโยบายในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากระบบการจัดการและควบคุมโรคสัตว์น้ำของไทยมีมาตรฐานสากลประกอบกับการค้าขายสัตว์น้ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกคำสั่งและทำให้กุ้งไทยกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้ในเร็ววันนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200ล้านบาทนะครับที่ประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6 ถึง 0.8% หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับปัจจุบันแห่งรัฐจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสการจับจ่ายใช้สอยจะกระจายหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้น
4: นายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ2-2.5ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมกว่า154 ล้านบาทพร้อมเชิญชวนผู้ค้าลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิ
6: ์นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คึกคักต่อเนื่องผ่านมากว่า1 สัปดาห์มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า154 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยมีร้านค้าทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,900 ร้านค้าขณะที่ในวันนี้มีการเปิดระบบลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ก่อนแล้วเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เท่านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายนนี้จึงขอเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสูงกว่า400 ล้านบาทมากเป็นอันดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด
7: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักอย่างต่อเนื่องและสุดมีการใช้จ่ายกว่า400ล้านบาทซึ่งเป็นลำดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายในโครงการมากที่สุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดส่วนความคืบหน้าเรื่องการยืนยันสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งในจังหวัดมีราว 100,000 คนตอนนี้มีการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคลังจังหวัดได้ทุกวันในเวลาราชการอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
8: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกว่า 5,012 คนพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
9: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาจตกหล่นจากระบบจำนวน 5,012 คนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองทั้ง7อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายกรกฎบุญมามิ่งนายอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยธนาคารธ.ก.ส.สาขาม่วง30ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าบกตำบลไผ่ใหญ่ตำบลหนองหางและตำบลนาเลิงโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการสำรวจและรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงขณะนี้รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วจำนวน179รายจากจำนวน815รายและกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับลงทะเบียน381รายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยกับ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBINational Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI National Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสานต่อความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศด้านคณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
13: นายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยังยึดมั่นถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการไว้และสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ระดับท้องถิ่นยังพอพูดคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไป ส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่คงตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
12: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าได้รับแจ้งกรณีจีนจัดหารถถังให้กัมพูชาก่อนหน้านี้แล้วพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้เช่นกันสำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้อกังวลต่อนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและข้อกังวลต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีหารือด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมีการนำเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการยกเลิก MOU 2544และประเด็นการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของประเทศ
14: เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการเกิดข้อพิพาทหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกาะและข้อพิพาททางบกดังนั้นไทยเรามีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมสิ่งที่ต้องฝากถามไปยังท่านศรีสากก็คือทำไมท่านจึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆการที่ไทยเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ผลไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆอย่ามั่นใจนะครับท่าทีของกัมพูชามีความชัดเจนว่าต้องการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไปในทางไม่ชอบนั่นคือต้องการจะประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลถ้าเราไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการนี้มันคือ MOU 44ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอันตรายมาก
13: ขณะเดียวกันสมาชิกยังได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคยหยวนกลับมาดำเนินการหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถสั่งปิดโรงงานอีกครั้งได้ทันที
15: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลพินิจและการดำเนินการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานก็จะมีคำสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเพื่อสร้างความอุ่นใจและรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
16: โอ้ถ้าเหล็กออกมาแล้วนะครับมันไม่มีมาตรฐานไม่ได้มอกตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะขอให้เขาไปปรับปรุงแล้วถ้าปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ก็จะต้องปิดโรงงานลงอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะออกจากสายการผลิตโดยเทคโนโลยีใดนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดเอาไว้
15: สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างและการใช้เตาหลอมหรือเตาปรุงของโรงงานดังกล่าวที่กำหนดให้มีการสร้างตั้งแต่แรกแต่ทางโรงงานไม่ได้มีการดำเนินการสร้างนั้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่เดิมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เตาปรุงซึ่งตนเองจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
12: กระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีครูพละให้นักเรียนป.4กระโดดตบ 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
17: นายจติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์สั่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กระโดดตบถึง 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่น่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของครูผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วขณะที่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทดแทนและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามการดำเนินการด้านวินัยแต่การลงโทษนักเรียนทุกกรณีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความเหมาะสมหลักวิชาชีพครูและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนโดยเด็ดขาดไม่ควรใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจพร้อมเตือนว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเด็กรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูในภาพรวมด้วยศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
18: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสทนช.ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
19: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
20: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
19: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่บาเรนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านกองกำลัง IRGC ยังอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของสหรัฐรุ่น NQ9 ในจังหวัดบูเชทางตอนใต้ของอิหร่านพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีดินแดนของอิหร่านต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมอ้างว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซ
12: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยสั่งห้ามนายเบเซเลสสโมลิสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้ถ้อยแถลงการร่วมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวหากยังคงเพิกเฉยจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการปฏิเสธมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวและพยายามยัดเยียดจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนของอิสราเอลพร้อมยืนยันว่าชาวอิสราเอลมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐทั้งนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกายืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608รายในจำนวนนี้เสียชีวิต102ราย
12: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคลอเดียชัยบรามประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าเม็กซิโกจะยังคงส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้แก่คิวบาต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเม็กซิโกและคิวบาประธานาธิบดีชัยบรามยังเน้นย้ำว่าเม็กซิโกจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของคิวบาซึ่งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเม็กซิโกให้ความช่วยเหลือคิวบามาโดยตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปเนื่องจากคิวบาต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างแท้จริงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
21: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกบุกไปเสมอทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกถึงถิ่นจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์0ประตูต่อ0ซึ่งจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดในฟีฟ่าเดย์รอบนี้คะแนนอันดับโลกของไทยลดลง 1.33 คะแนนหล่นลงมารั้งอันดับ94ของโลกส่วนจีนเพิ่มขึ้น 3.21 คะแนนจากผลชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1และเสมอไทย0ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ92ของโลก สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF Hyundai Cup 2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5ขณะที่ทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ50ของโลกลงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026เสมอทีมชาติเมียนมาทีมอันดับ55ของโลก1ประตูต่อ1ทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโกโบเอสปอเต้สื่อจากประเทศบราซิลรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์สตาร์ของทัพแซมบ้าอาจหายเร็วกว่าที่กำหนดและมีโอกาสที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนเกมเปิดสนามกับโมร็อกโกแม้เดิมทีทีมแพทย์ของบราซิลจะตั้งเป้าให้กองหน้าจอมเทคนิครายนี้กลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเฮติสำหรับบราซิลอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์โดยจะลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกหนนี้พบกับโมร็อกโกในเช้าวันที่14มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทั้งที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสิน52คนของทัวร์นาเมนต์อาตันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขามีเอกสารและวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองทำให้พลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นผู้ตัดสินโดยการได้ตัดสินในฟุตบอลโลกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับชาวโซมาเลียท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้สำหรับอาตันถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของทวีปแอฟริกาเคยทำหน้าที่ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี2025จากสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการยืนยันว่าได้ยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรเพื่อขอซื้อฮูเลียนอัลวาเรซกองหน้าวัย26ปีของแอตเลติโกมาดริดหลังจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรประชุมหารือกันแล้วในวันที่9มิถุนายนซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขการฉีกสัญญาของนักเตะโดยฮูเลียนอัลวาเรซมีสัญญาอยู่กับทัพตราหมีถึงปี2030และมีค่าฉีกสัญญาอยู่500ล้านยูโรศึกมอเตอร์ครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship 2026สนามที่4ที่สปอร์ตแลนด์ซูโกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานีโมจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุด IA1 และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามนี้จิรัตทำเวลาในรอบควอลิฟายได้2นาที2.771วินาทีรั้งอันดับ11ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบ่งออกเป็น2ฮีทฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามโดยในฮีทแรกนักบิดไทยเข้าเส้นชัยอันดับ12เก็บเพิ่ม19คะแนนส่วนฮีทที่2เกิดอุบัติเหตุปะทะกับนักแข่งเจ้าถิ่นจนได้รับบาดเจ็บแต่ยังฝืนแข่งจนจบเรสในอันดับที่21เก็บเพิ่มอีก10คะแนนสรุปผลงานสนามซูโกะทัวร์นาเมนต์2026จิรัตจบอันดับ16ของรายการเก็บได้29คะแนนส่งผลให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาล166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนสะสมจากนักแข่งทั้งหมด34คนสำหรับการแข่งขันสนามที่5รายการไชน่าทัวร์นาเมนต์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่สนามเซรากินพาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125เล็กซัสอิลครีโอเพนที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกแพ้อาคาชาอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลก0-2เซต6-7ไทยเบรก3-7และ0-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรก ศึกเทนนิส WTA 500รายการ Queen Club Championship ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจับคู่กับวิกตอเรียเอมโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีชาวแคนาดามืออันดับ9ของโลกเอาชนะคู่มือวางอันดับ3ของรายการเอรินลุดลิฟกับนิโคลเมลิชามาร์ติเนส2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรปริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: วิกฤตพลังงาน
24: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
25: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกหลำพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
1: 12:49 น.รับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424-0004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569 เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 0804042493สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-0775และที่สายด่วน1355ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2569ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัดกรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์รวมทั้งให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือเลียเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วัน หากสุนัขหรือแมวตายให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งซากสัตว์สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลหลังถูกกัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคาถา5ยอลดความเสี่ยงถูกสุนัข กัดหรือทำร้ายด้วยการยึดหลักคาถา5ยอคือ 1. อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ 2. อย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ 3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัข กำลังกินอาหาร5. อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422จบบทความประจำวันเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: กฟผ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้า Climate Action สู่ Net Zeroการไฟฟ้าส่วนผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด

0: Climate Action เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการรวมถึงเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมการพัฒนาแนวทางลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมกฟผ.ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนลดและใช้พลังงานจากของเสียรวมถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาและศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำหรือ floating solar การศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศความร่วมมือและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นอีกก้าวสำคัญในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระยะยาว
1: ข่าวสารน่ารู้โดยก

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: เจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะเจ้าในวันนี้ก็พบกับรายการมองลำพูนนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าจังหวัดลำพูน FM 95นะเจ้าซึ่งในวันนี้นะเจ้าตรงกับวันพุธที่10มิถุนายนนะเจ้า2569เจ้าซึ่งในวันนี้นะเจ้าเป็นช่วงเวลาดีๆตีทางสถานีได้มอบคือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าเป็นช่วงเวลาตีสวทลำพูนนะเจ้าได้ร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนนะเจ้ามาพบปะพูดคุยกันนะเจ้าบอกเล่าสิ่งดีๆเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมใกล้ตัวคือกับพี่น้องประชาชนคนลำพูนนะเจ้าซึ่งในวันนี้นะเจ้าก่อนหนึ่งต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะเจ้าน้องจือนางสาวกรวินทาสิทธิเลิศนะเจ้าตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะเจ้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนนะเจ้าจะมาดำเนินรายการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรตินะเจ้าจากท่านผู้อำนวยการนะเจ้าท่านผอ.โนกนะเจ้าท่านผอ.กรรัตน์นันทกสิกรนะเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนวันนี้คือเกียรติมาให้ความรู้ร่วมพูดคุยนะเจ้าเพื่อพี่น้องประชาชนในวันนี้นะเจ้าซึ่งในวันนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะเจ้าของกระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีขอนำเสนอสาระหน้ารูปเกี่ยวกับรายการยุติธรรมพบประชาชนเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูนเจ้าโดยหน่วยงานติมาวันนี้คือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนนะเจ้าดังนั้นอยากจะขอให้ท่านผอ.แนะนำนะเจ้าเกี่ยวกับภารกิจนะเจ้าของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนแล้วก็กรมบังคับคดีให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าหน่วยงานของเฮานี่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรอย่างนะเจ้าแล้วก็ดำเนินการอะไรอย่างพ่องค่ะขอเชิญเลยเจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะค่ะชื่อนางสาวกรรัตน์นันทกสิกรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนนะคะหรือที่น้องแนะนำไปเบื้องต้นนะคะก็คือผอ.นกนะคะเป็นผู้อำนวยการของบังคับคดีจังหวัดลำพูนค่ะคำถามแรกที่น้องถามเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องของบังคับคดีคืออะไรเป็นหน่วยงานอะไรมีภารกิจดำเนินการเรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะก็คือกรมบังคับคดีนะคะเราโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเนี่ยค่ะสังกัดอยู่ในกรมบังคับคดีแล้วก็เป็นหน่วยงานนึงในกระทรวงยุติธรรมค่ะทางกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวเลยนะคะในกระทรวงยุติธรรมที่มีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง
0: mm-hmm. อ
1: ำนวยความยุติธรรมทางแพ่งให้กับประชาชน
0: okay.
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยลองนึกถึงหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงยุติธรรมอย่างเช่นกรมราชทัณ
0: ฑ์
1: หรือสำนักงานคุมประพฤติสถานพินิจอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่อำนวยความยุติธรรมทางด้านอาญา
0: ค่ะเป็นเรื่องคดีอาญา
1: ใช่ค่ะทีนี้เราก็กลับมาเรื่องที่ว่าแล้วกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเนี่ยเขาทำภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่งคืออะไรบ้างก็อย่างเช่นนะคะการบังคับคดีแพ่งคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลอย่างที่สองเลยก็คือเรื่องของการชำระบัญชีตามคำสั่งศาล
0: ค่ะ
1: อย่างที่3เลยก็คือเรื่องของการวางทรัพย
0: ์ค
1: ่ะประการที่4ก็คือเรื่องของการประเมินราคาทรัพย์สิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประการที่5ซึ่งเป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะ
0: สำคัญ
1: สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องของเชิงรุกเป็นเรื่องของเรื่องดี
0: ๆเป็นเรื่องดีๆใช่
1: ค่ะเป็นเรื่องของการไก่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีค่ะเพราะฉะนั้นภารกิจหลักๆของเราเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของการบังคับคดีแพ่งโดยวิธีการดำเนินการยึดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้วก็รวมถึงการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี
0: ้
1: นะคะในคดีล้มละลายตลอดจนการกำกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
0: ้เพื่อที่ภารกิจเช่นเดียวก
1: ันใช่ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้แล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ค่ะคือฟังมาก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่างแต่ว่าตามชื่อของสำนักงานเลยนะคะว่าบังคับคดีอยากให้ท่านผอ.ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยค่ะว่าการบังคับคดีนี่คืออะไรคะ
1: ได้ค่ะเรื่องของการบังคับคดีนะคะก็คือเป็นกระบวนการทางกฎหมายนะคะที่เจ้าหนี้เนี่ยใช้เพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเพราะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วก็คือตัวลูกหนี้ไปเป็นหนี้เจ้าหนี้แล้วก็ไม่ชำระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี
0: ้
1: เจ้าหนี้ก็ไปฟ้องศาลจนกระทั่งได้คำพิพากษาจากศาลมา
0: ค่ะ
1: แต่ลูกหนี้ก็ยังไม่ทำตามคำพิพากษาของศาลอีกจนกระทั่งเจ้าหนี้เนี่ยแหละจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากศาลขอออกหมายบังคับคดีเพื่อที่จะมาติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนี่แหละค่ะเพื่อที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยช่วยเป็นคนกลางในการดำเนินการบังคับคดีเพื่อที่จะยึดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี
0: ้
1: เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ค่ะ
0: ค่ะหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยถ้ามีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลก็จะ
1: ไม่มีการบังคับคดี
0: ไม่มีการบังคับคดีเกิดขึ้นนะคะ
1: ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นอยากให้เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงค่ะว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรคะ
1: ค่ะคร่าวๆนะคะก็คือกรณีที่น้องถามนะคะว่าถ้าเกิดศาลพิพากษาแล้วลูกหนี้ไม่ทำตามคำพิพากษาของศาลจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือกระบวนการบังคับคดีนี่แหละค่ะ
0: เริ่มต้นขึ้นเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นกระบวนการที่ศาลสั่งให้ยึดทรัพย์สินให้อายัดสิทธิเรียกร้องหรือดำเนินการอื่นๆอย่างอื่นนะคะเพื่อบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยทำตามคำพิพากษาของศาลโดยตัวเจ้าหนี้อะค่ะหรือตัวโจทย
0: ์
1: เขาจะต้องเป็นผู้ยื่นคำขอแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของที่กฎหมายกำหนดนะ
0: คะ
1: เราก็เรียกว่าขั้นตอนกระบวนการบังคับคดีนี่แหละค่ะโดยมีบุคคลสำคัญนี่แหละค่ะก็คือเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการหรือขั้นตอนกับการบังคับคดีค่ะเป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีให
0: ้
1: ตัวเจ้าหนี้หรือตัวโจทก์เองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปดำเนินการบังคับคดีไม่สามารถที่จะไปดำเนินการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ด้วยตัวเองเขาจะต้องมายื่นคำร้องผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการให้ค่ะ
0: คือขั้นการดำเนินการจะต้องดำเนินการผ่านสำนักงานบังคับคดีเท่านั้นใช
1: ่
0: ไหม
1: คะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าคนชาวบ้านทั่วไปนะคะเขาบอกว่าคือศาลพิพากษาแล้วศาลมีคำสั่งแล้วแต่เขาไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไง คือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขืนหรือว่าแบบมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างนี้ค่ะอยากให้ท่านผอ.ช่วยแนะนำตรงนี้ให้กับพี่น้องเราทราบนิดนึงว่าอ๋อค่ะว่าจะมีข้อปฏิบัติตัวยังไงในกรณีแบบนี้ค่ะ
1: ก็เมื่อกี้ที่เรากล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการสำหรับเจ้าหนี
0: ้ค่ะสำหรับเจ้าหนี
1: ้เนาะเพราะว่าทันทีที่เจ้าหนี้ไปฟ้องศาลแล้วมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี
0: ้
1: เจ้าหนี้ก็ต้องไปยื่นคำร้องขอออกหมายบังคับคดีแล้วก็ไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เป็นผู้ดำเนินการแทนให้
0: ใช
1: ่แต่คำถามที่น้องถามเมื่อกี
0: ้
1: ว่าเอ๊ะแล้วสำหรับตัวลูกหนี้ล่ะ
0: จริงค่ะ
1: ที่เขาไม่รู้หรือเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงว่าถ้าเกิดเขาตกเป็นจำเลยหรือเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนนะคะก็เกิดจากการที่จะทำใหต้องมีการบังคับคดีเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการส่วนใหญ่แล้วว่าสาเหตุปัญหาเนี่ยคือการที่ลูกหนี้เนี่ยไม่รู้กฎหมายไม่รู้สิทธิทางกฎหมายก็จะต้องทำให้มีการบังคับคดีเกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นอย่างแรกเลยปัญหาหลักๆเนี่ยคือลูกหนี้เนี่ยเขาเพิกเฉยต่อหมายศาลตั้งแต่ในชั้นฟ้องเลยเนาะในชั้นฟ้องเลยเพราะว่าตัวเจ้าหนี้เขาฟ้องต่อศาลและ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวลูกหนี้ได้รับหมายศาลบางทีอาจจะมีหมายไปปิดไว้ที่หน้าบ้านตามภูมิลำเนาของลูกหนี
0: ้
1: แต่ก็ไ ไม่สนใจเพิกเฉยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปศาลไม่มีการต่อแล้วก็เลยทำให้ไม่มีการต่อสู้คดีในชั้นศาลศาลก็จะพิจารณาไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการในชั้นศาลอีกอย่างนึงเนี่ยตัวลูกหนี้เองเนี่ยก็ไม่ทราบถึงสิทธิของตัวเองเพราะว่าทันทีที่ลูกหนี้ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาตัวเองเนี่ยต้องจริงๆแล้วเนี่ยต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับตัวเจ้าหนี
0: ้
1: แต่อย่างที่กล่าวไปตอนต้นเลยค่ะว่าเอ๊ะมันก็มีกระบวนการอยู่กระบวนการหนึ่งเนาะที่สามารถที่จะทำให้ลูกหนี้เนี่ยตกลงไกล่เกลี่ยกับตัวเจ้าหนี้ได้เช่นกันทำให้ไม่ต้องถูกยึดหรือถูกยึดไปแล้วก็สามารถที่จะงดการยึดงดการขายทอดตลาดได
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลูกหนี้สามารถที่จะดำเนินการได้แม้จะมีคำพิพากษาแล้วก็ตามค่ะ
0: ค่ะคือเรียกว่าแบบเป็น มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการแก้ไขเรื่องราวถ้าเกิดว่าในตอนต้นที่มีการฟ้องคดีเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะตกใจอยู่หรือว่าเราอาจจะไม่รู้เราทำไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้นะคะเพื่อที่แก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านผอ.ช่วยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการเชิงรุกของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเราค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าปัญหาของทางลูกหนี้ของเราเนี่ยคือไม่ทราบเนาะไม่ทราบสิทธิ์ของตนเองไม่ทราบว่าต้องทำยังไง
1: ค่ะ
0: เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ช่วยเล่าว่าทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเนี่ยเรามีนโยบายยังไงเรามีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญเลยนะคะก็คือปัญหาจากการที่ประชาชนหรือว่าลูกหนี้นะคะไม่ทราบถึงสิทธิของตัวเองทางกฎหมายว่าเอ๊ะตัวเองตกเป็นลูกหนี้แล้วทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างหรือแม้แต่ตัวเจ้าหนี้เองก็เหมือนกัน
0: ก็เช่นเดียวกัน
1: ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ทางกรมบังคับคดีเนี่ยแหละค่ะผ่านทางสำนักงานบังคับคดีนี่แหละค่ะก็เล็งเห็นปัญหาสำคัญเหล่านี้ค่ะก็เลยจัดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุกนะ
0: คะ
1: ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนเราชื่อว่าโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีแก้หนี้หลังคำพิพากษาประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ดำเนินการในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนของเราเองนะคะก็เป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยเช่นกันในปีพ.ศ. 2569ค่ะโครงการนี้นะคะก็เราเนี่ยเลือกพื้นที่อำเภอแม่ทาในจังหวัดลำพูนนี่แหละค่ะเป็นอำเภอนำร่องเป็นอำเภอแรกเลยค่ะที่เราจะลงพื้นที่นะคะให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการบังคับคดีกฎหมายอื่นๆทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช่าซื
0: ้
1: อนี่ค้ำประกันเรื่องของบัตรเครดิตเนาะอันนี้เราก็ลงไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะต้องการที่เราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยมีความรู้เท่าทันกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันการเข้าสู่การเป็นหนี
0: ้
1: แล้วก็ไม่ถูกบังคับคดีจนกระทั่งเกิดเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการบังคับคดีเกิดขึ้นเลย
0: ตรงตามชื่อโครงการเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าให้ปลอดการบังคับคดีในพื้นที่นั้นเลย
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ใช
0: ่ทีนี้มีคนสนถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้าร่วมไม่ทราบว่าจะมีใครสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้างค่ะ
1: โอเคโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีนี้นะ
0: คะ
1: มีกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นประชาชนทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าเราอย่างที่บอกไปอะค่ะ
0: เป็น
1: การ ใช่ค่ะเป็นการสร้างความรับรู
0: ้
1: ทางกฎหมายด้านการบังคับคดีเป็นหลักแล้วก็กฎหมายอื่นๆทั่วไปในชีวิตประจำวันท่านคนอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นตัวเจ้าหนี
0: ้
1: ลูกหนี
0: ้
1: แล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับคดีเช่นกลุ่มผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเป้าหมายของเราเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญได้แก่กลุ่มเปราะบางนะคะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้แก่กลุ่มเกษตรกร
0: ค่ะ
1: ผู้ที่เป็นหนี้ครัวเรือน
0: ค่ะ
1: หนี้เช่าซื้อหนี้ค้ำประกันนี่แหละค่ะรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME ด้วยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราที่สนใจแล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีได้ค่ะ
0: โอ้ค่ะโครงการนี้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้ในเมื่อลงรายละเอียดขนาดนี้แล้วก็อยากจะลงรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องวันและเวลาสถานที่ในการจัดโครงการนะคะ
1: ได้ค่ะกิจกรรมนะคะของโครงการนี้ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเราดำเนินการใน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเนี่ยคือเป็น เราเรียกว่ากิจกรรมที่1
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นการอบรมแบบสัมมนาหรือบรรยายให้ความรู้กฎหมายนะคะมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ย50คนแล้วก็อบรมเนี่ยครั้งละ1วันทำการ
0: ค่ะ
1: นะคะก็ประมาณ 8:30 ถึง16:30 นาฬิกานะคะ1วันเต็มค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมที่1เนี่ยค่ะทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเนี่ยเรากำหนดจัดทั้งสิ้น5ครั้งครั้งละ50คน
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีที่เราจัดไปแล้วนะคะครั้งที่แล้ว
0: ผ่านมาแล้วนะคะ
1: ก็เป็นวันพุธที่27พฤษภาค
0: ม
1: ที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะพรุ่งนี้เลยค่ะ
0: พรุ่งนี้เลยนะคะ
1: วันพฤหัสที่11มิถุนายน2569ค่ะเราก็จะจัดโครงการสัมมนาแบบนี้50คนนี่แหละค่ะอีกครั้งหนึ่งที่กัสซันนะคะขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทค่ะแล้วก็ครั้งถัดๆไปถ้าอย่างนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลย
0: ค่ะ
1: นะคะเผื่อมีท่านใดสนใจ
0: ใช่ค่ะ
1: ครั้งที่3นะคะเราก็จะจัดในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะครั้งที่4วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569แล้วก็ครั้งที่5นะคะวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะณคาราวีรีสอร์ทค่ะในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทาค่ะ
0: ค่ะก็คือใน3ครั้งหลังนี้ก็จะเป็นที่คาราวีรีสอร์ทนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่ที่นี้อันนี้เป็นโครงการใหญ่เนาะ50คนเนาะค่ะถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะไปร่วมในโครงการใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอยากจะเข้าร่วมในโครงการที่จะใช้คำว่าใกล้บ้านเข้ามาหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะสามารถเข้าร่วมได้อีกทีได้ในโครงการไหนบ้าง
1: ก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะดำเนินการนะคะก็คือกิจกรรมที่2อันนี้เราเรียกว่าการประชุมกลุ่มย่อยหรือว่า house meeting
0: ค่ะ
1: ก็คือการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนนี่แหละค่ะจะเป็นคนลงพื้นที
0: ่
1: ไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอแม่ทาเป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งละแค่20คน
0: ใกล้ชิดมากนะคะ
1: ก็จะเป็นการพูดคุยให้ความรู้ซึ่งอันนี้จะเป็นแบบใกล้ชิดขึ้นมาหน่อยเป็นการลงพื้นที่เชิงรุกจริงๆนะคะก็จะมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นเนี่ย20
0: ค
1: นเราจะจัดทั้งหมด10ครั้งค่ะ
0: 10ครั้งเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาในการดำเนินกิจกรรมที่2เนี่ยเราใช้เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะในช่วงเช้าก็น่าจะสักประมาณเริ่มประมาณ 9:00 นแล้วก็น่าจะเสร็จไม่เกินเที่ยงค่ะในแต่ละครั้งซึ่งครั้งที่1เนี่ยเราดำเนินการไปแล้วเนาะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะดำเนินการอีกครั้งนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในวันศุกร์นะคะที่12มิถุนายน2569
0: ค่ะ
1: แล้วก็ครั้งถัดๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นวันพุธที่24มิถุนายน2569
0: ค่ะ
1: นะคะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ากาศ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็ครั้งที่4ก็จะเป็นวันพุธที่1กรกฎาคม2569นะคะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขุมเงินค่ะครั้งที่5วันพุธที่8กรกฎาคม2569นะคะหน้าห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
0: อ๋อค่ะ
1: ครั้งที่6 จะดำเนินการวันที่15กรกฎาคม2569นะคะอันนี้เราก็จะวนกลับไปที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลผาสุกเซาซึ่งก็จะเป็นที่เดียวกับที่เราจะจัดในวันศุกร
0: ์
1: ที่จะถ
0: ึ
1: ง
0: น
1: ี้
0: นะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ครั้งที่7ก็จะเป็นวันพุธที่22กรกฎาคม2569นะคะณห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุกค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่8นะคะเป็นวันพุธที่19สิงหาคม2569นะคะณห้องประชุมเทศบาลตำบลทาศพชัยค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่9วันพุธที่26สิงหาคม2569นะคะณห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ครั้งสุดท้ายค่ะ
0: ท้าย
1: ก็จะเป็นวันพุธที่2กันยายน2569นะคะณห้องประชุมเทศบาลตำบลถากขุมเงิน
0: ค่ะโอ้เรียกว่าแทบจะครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ทาเลยนะคะ
1: ใช่คือ
0: เรียกว่าไปทุกตำบลของอำเภอแม่ทาก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดสนใจนะคะอยากจะติดต่อเข้าร่วมรับฟังไม่ทราบว่าจะสามารถติดต่อ
1: ยินดีเลยค่ะ
0: ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็ถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีครั้งนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053-525-516และ053-525-517ค่ะติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้เลยค่ะคุณทวีรัตนคูหาค่ะหรือสอบถามได้โทรไปสอบถามได้เลยค่ะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนทุกท่านค่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวแล้วก็เป็นการแจ้งวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็เอ๊สาเหตุอะไรทำไมเขาชื่อโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีเนี่ยเพราะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เจ้าหนี้ลูกหนี้ผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับคดีทุกๆคนค่
0: ะก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะมีความสนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถติดต่อไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะค่ะต่อไปก็อาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีสักเล็กน้อยนะคะ
1: ได้ค่ะก็เมื่อกี้ขออนุญาตแทนตัวเองเนาะว่าผอ.เนาะผอ.ก็โฆษณาแล้วก็กล่าวรายละเอียดคร่าวๆของโครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีไปแล้วทีนี้ก็จะเข้าเนื้อหาอันนี้อาจจะเป็นเนื้อหาข้อกฎหมายที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับประชาชนให้กับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังสวท FM 95ลำพูนอยู
0: ่
1: นะคะก็เดี๋ยวผอ.จะทำหน้าที่เป็นพิธีกร
0: สล
1: ับกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องแพรนะคะน้องเป็นนิติกรนะคะน้องเป็นนิติกรปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนก็จะมาให้ความรู
0: ้
1: แล้วก็ให้ข้อสังเกตรายละเอียดของการบังคับคดี
0: ค
1: ่ะก็เริ่มเลยนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวไปคร่าวๆแล้วนะคะเรื่องของกระบวนการบังคับคดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าเจ้าหนี้ต้องทำยังไงลูกหนี้ต้องทำยังไงทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันว่าเอ๊ะแล้ววิธีการบังคับคดีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้น้องช่วยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะต่อจากที่ท่านผอ.ได้อธิบายไปช่วงตอนต้นนะคะว่าการบังคับคดีเนี่ยเริ่มจากที่ศาลมีคำสั่งนะคะแต่ทีนี้หลังจากศาลมีคำสั่งแล้วเนี่ยลูกหนี้คนที่มีหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งศาลเนี่ยเขาต้องไม่ทำปฏิบัติตามคำสั่งศาลด้วยนะก็เพิกเฉยนะคะไม่อาจจะไม่ชำระหนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งศาลบอกให้ชำระหนี้เงินไม่ชำระหนี้ถ้าคำสั่งศาลบอกว่าให้ออกไปจากพื้นที่นะคะออกไปจากพื้นที่ก็ไม่ดำเนินการอย่างเงี้ยค่ะก็จะนำมาสู่การบังคับคดีซึ่งการบังคับคดีนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มจากการที่ตัวเจ้าหนี้ตามความพิพากษาเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลนะคะเพื่อออกหมายบังคับคดีนะคะอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีถึงจะเริ่มต้นขึ้นนะคะไม่สามารถที่จะมายื่นขอบังคับคดีต่อสำนักงานบังคับคดีได้โดยตรงนะคะจำเป็นจะต้องมีคำสั่งศาลก่อนนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการของเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องเริ่มจากการไปแถลงต่อศาลนะคะบอกว่าณขณะนี้ตัวลูกหนี้เนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามนะคะศาลท่านก็จะมีคำ คำสั่งนะคะเป็นหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะพอหลังจากที่มีหมายบังคับคดีแล้วนะคะทางศาลเนี่ยจะส่งเรื่องนะคะส่งหมายเนี่ยมาแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบนะคะว่ามีคดีนี้ที่จะดำเนินการบังคับนะคะนี่ถามว่าหลังจากที่ศาลมีหมายส่งมาที่สำนักงานบังคับคดีแล้วเนี่ยตัวเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะก็ยังคงมีหน้าที่นะคะจะต้องมาแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะว่าจะดำเนินการบังคับคดีซึ่งถามว่าทำไมเจ้าหนี้ต้องแถลงซ้ำซ้อนนี่เมื่อก็ไปบอกที่ศาลแล้วว่าตัวลูกหนี้เขาไม่ปฏิบัติตามแล้วทำไมต้องสร้างขั้นตอนมาแถลงที่สำนักงานบังคับคดีอีกจริงๆคือต้องเรียนว่าไม่ใช่การสร้างขั้นตอนนะคะแต่มันเป็นการเขาเรียกว่าการยื่นใช้สิทธิ์ค่ะคือต้องเรียนว่าคือบางทีเนี่ยในขณะขั้นตอนที่ศาลออกหมายเนี่ยตัวลูกหนี้เนี่ยอาจจะชำระหนี้กันเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช่ไหมคะก็เป็นไปได้ซึ่งลูกเจ้าหนี้หลายรายค่ะก็ไม่ได้มาใช้สิทธิ
1: ์
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่เจ้าหนี้จะต้องมายืนยันอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าพนักงานค่ะว่าตัวลูกหนี้ยังคงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอยู่ค่ะเพื่อที่จะให้การบังคับคดีนั้นได้เริ่มต้นขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็เท่าที่น้องอธิบายมานะคะก็คือเท่ากับว่ามีขั้นตอน2ขั้นตอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร่าวๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือกระบวนการใช้สิทธิ์ในชั้นศาล
0: ค่ะ
1: ก็คือตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลูกหนี้ก็ยังไม่ชำระหนี้ให้สักทีตามคำพิพากษาเจ้าหนี้ถือคำพิพากษาอยู่ในมือและ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นเจ้าหนี้ก็ต้องไปบอกศาลว่าลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ให้ขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือว่าเราเรียกว่าหมายบังคับคดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าศาลออกหมายบังคับคดีให้แล้วอ
0: ัน
1: นี้ล่ะค่ะตัวเจ้าหนี้เนา
0: ะ
1: ก็ต้องมาเอาหมายบังคับคดีนี่แหละมายื่นต่อตัวเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
0: สำนักงานบังคับคดีใช
1: ่ไหม
0: คะ
1: เพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยทราบว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีการชำระหนี้ให้แล้วก็อยากจะขอใช้สิทธิ์เริ่มต้นกระบวนการบังคับคดี
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: เกิดขึ้น
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้กระบวนการบังคับคดีเกิดขึ้นแล้วถามว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
0: ค่ะ
1: เท่าที่ทราบก็มีหลายอย่างเลย
0: มีหลายรูปแบบเลยค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตให้น้องนำลงรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบ
0: ได้รับทราบกันนะคะคือเนื่องจากว่าทรัพย์สินของบุคคลเนี่ยมีหลายประเภทมากนะคะทั้งที่ดินทั้งบัญชีเงินฝากทั้งเงินเดือนคือทรัพย์สินของบุคคลเนี่ยมีหลายรูปแบบมากรถยนต์สร้อยแหวนนาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นทางกฎหมายเนี่ยก็เลยจำแนกประเภทเอาไว้ค่ะแล้วก็กำหนดวิธีการดำเนินการจัดแบ่งประเภททรัพย์สินแต่ละประเภทเนี่ยแล้วก็กำหนดวิธีการบังคับทรัพย์สินแต่ละประเภทเอาไว
1: ้
0: ค่ะก็เริ่มจากการยึดทรัพย์ก่อนนะคะการยึดทรัพย์ของทางสำนักงานบังคับคดีเราเนี่ยดำเนินการยึดกับทรัพย์สินของลูกหนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สังหาริมทรัพย์หรือว่าอสังหาริมทรัพย์กล่าวง่ายๆก็คือว่าทรัพย์สินที่สามารถจับต้องได้ทุกประเภทค่ะก็หลักๆที่เราคุ้นเคยกันก็คือที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ที่เป็นบ้านที่เป็นไร่นาเป็นที่สวนนะคะหรือว่าจะเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ายังไงเนี่ยที่ดินเหล่านี้นะคะสามารถที่จะดำเนินการบังคับได้หมดเลยนะคะที่มันจับต้องได้อีกอันหนึ่งก็คือรถยนต์นะคะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เครื่องจักรหรือว่าทรัพย์สินมีค่าอื่นๆเช่นตอนนี้ราคาแพงมากเลยถึงแม้ราคาจะลงแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่นะคะก็คือทองรูปพรรณนะคะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้หมดเลยนะคะการบังคับเอาทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยเราเรียกโดยรวมว่าการยึดทรัพย์ค่ะการยึดทรัพย์สินแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ก็ในทรัพย์สินที่จับต้องได้เนี่ยก็ยังมีการแยกประเภทกันออกไปอีกก็คืออย่างที่ดินเนี่ยถึงแม้เราจะจับต้องที่ดินได้แต่เราไม่สามารถยกที่ดินเอามาเก็บไว้ที่สำนักงานได้ใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ไม่เหมือนกับพวกทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได
1: ้
0: เช่นรถอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือเครื่องจักรบางประเภทนะคะที่ไม่หนักจนเกินไปที่ไม่ได้ตราตึงกับตัวที่ดินหรือว่าตัวทองรูปพรรณพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะยึดแล้วก็นำมาเก็บ รักษาไว้ที่สำนักงานบังคับคดีได้อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะก็หลังจากที่ดำเนินการยึดทรัพย์ของลูกหนี้แล้วเราก็นำมาเก็บรักษาเอาไว้เพื่อรอการขายทอดตลาดนะคะนำเงินไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เราไม่สามารถยกมาได้เนี่ยอย่างที่บ้านที่นาที่สวนเนี่ยค่ะการยึดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะเป็นการแจ้งคำสั่งค่ะระงับการทำนิติกรรมค่ะไปที่ตัวนายทะเบียนในที่นี้ก็คือสำนักงานที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินนะคะที่รับผิดชอบที่ดินนั้นๆ นะคะว่าไม่สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินแปลงนี้ไปได้ค่ะทางสำนักงานที่ดินทำการบันทึกเอาไว้นั่นก็คือมีการยึดเกิดขึ้นตามกฎหมายแล้วค่ะ
1: ค่ะเท่ากับว่าการยึดเนี่ยมีทั้งยึดในส่วนของเป็นที่เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได
0: ้ค่ะ
1: ที่จับต้องได
0: ้ค่ะ
1: ก็อย่างเช่นทองรูปพรรณ
0: ค่ะ
1: รถยนต
0: ์ค่ะ
1: เครื่องจักร
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็เอามาเก็บรักษาไว้ได้
0: ใช่
1: แต่ก็มีทรัพย์สินอีก
0: หนึ่งประเภท
1: หนึ่งประเภทนะคะเช่นที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
0: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1: ห้องชุด
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เจ้าพนักงานบังคับคดีก็สามารถดำเนินการยึดได้เช่นกัน
0: เช่นกัน
1: ทีนี้ถ้ายึดแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีทำอย่างไรต่อไปคะกับทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดเอาไว้เหล่านี้ค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดเอาไว้แล้วนะคะการยึดของเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นไปเพื่อการขายทอดตลาดค่ะขายทอดตลาดหลังจากที่ขายทอดตลาดแล้วเนี่ยหากมีผู้ซื้อเนี่ยได้เงินจากการขายทรัพย์แล้วเนี่ยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะจัดทำบัญชีจ่ายให้กับเจ้าหนี้ตามความพิพากษาต่อไปค่ะ
1: โอเคคือเท่ากับว่ายึดมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอามาขายทอดตลาด
0: ขายทอดตลาด
1: เพื่อที่จะเอาเงินมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้โฆษณานิดนึงค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
0: ค่ะ
1: เราดำเนินการขายทอดตลาดในวันไหนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนนะคะจะขายทุกๆวันอังคารเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทุกวันอังคารค่ะแล้วก็เริ่มที่เวลา10นาฬิกานะคะทีนี้การขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาดูการขายทอดตลาดก็สามารถที่จะดูออนไลน์นะคะไลฟ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีแล้วก็เลือกที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนได้เลยค่ะก็มีถ่ายทอดสดอยู่หน้าเว็บไซต์เหมือนกันค่ะเผื่อว่าท่านใดสนใจนะคะเข้าซื้อทรัพย์นะคะจากการขายทอดตลาดแต่ต้องย้ำว่าการขายเนี่ยผู้เข้าซื้อทรัพย์เนี่ยจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองนะคะไม่มีการขายออนไลน์นะคะไม่มีการขายออนไลน์แต่ว่าสามารถดูวิธีการดูการขายทอดตลาดออนไลน์ได้ค่ะ
1: ก็คือสามารถเข้าชมได้
0: ใช่ค่ะเข้าชม
1: ทางออนไลน์ทางผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีเนาะแต่ว่าถ้าสนใจอยากจะประมูลเองอยากจะซื้อเองอ
0: ัน
1: นี้ต้องเดินทางมาที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนทุกวันอังคาร
0: ทุกวัน
1: เราเริ่มเวลากี่โมงคะ
0: 10นาฬิกาค่ะ
1: ค่ะเราเริ่มขายทอดตลาดเวลา10โมงแต่ถ้าท่านสนใจอยากจะเข้าประมูลด้วยท่านต้องเดินทางมาก่อน10โมงนะคะ
0: ต้องเผื่อเวลาในการลงทะเบียน
1: ต้องมีการลงทะเบียนการวางเงินหลักประกันในการเข้าสู่ราคา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าการขายทอดตลาดของเราเนี่ยขายได้ทุกวันอังคารเลยค่ะแล้วก็มีทรัพย์ถูกตาราคาถูกใจนะคะก็เป็นการโฆษณาเรื่องของการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนไปด้วย
0: อาจจะเรื่องบังคับคดีเราไม่ใช่ลูกหนี้เราไม่ใช่เจ้าหนี
1: ้
0: อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเราแบบว่าแต่ก็ยังมีอีกสถานะนึงที่ท่านสามารถที่จะ
1: เป็น
0: ผู้ซื้อทรัพย์
1: จากการขายทอดตลาดได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ระยะเวลาการบังคับคดีบ้างค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เมื่อมีการยึดทรัพย์การขายทอดตลาดแล้วก็เลยอยากทำให้ทราบค่ะว่าแล้วระยะเวลาการบังคับคดีเนี่ยมันมีระยะเวลาไหมจำกัดไหมว่าเท่าไหร่อย่างไรขอให้น้องลงรายละเอียดนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการบังคับคดีเนี่ยกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการกำหนดระยะเวลาเลยเนี่ยก็จะไม่เป็นธรรมแต่ตัวลูกหนี้นะคะเพราะว่ากฎหมายก็กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์เอาไว้ค่ะภายในกำหนดระยะเวลา10ปีค่ะนับจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
1: ค่ะเท่ากับว่า ทันทีที่ศาลมีคำพิพากษา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่ว่าคำพิพากษานั้นๆเนี่ยจะถึงที่สุดในชั้นต้น
0: ชั้นต้น
1: หรือว่าถ
0: ึ
1: งที่สุดในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีการะยะเวลาก็จะเริ่มนับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการบังคับคดีได
0: ้
1: ภายใน10ปีน
0: ับ
1: แต่คำพิพากษาถึงที่สุดในชั้นแต่ละชั้นถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่คือเป็นการใช้สิทธิ์นะคะถ้ายกตัวอย่างว่าถ้ามีการเริ่มดำเนินการแล้วนะคะแล้วการดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน10ปีอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อเท่ากับว่า อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการยึดการยึดที่ดินหรือยึดบ้านนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราดำเนินการไปแล้วภายใน10ปีแต่ว่าพ้น10ปีไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้เรายังขายท่อตลาดไม่ได
0: ้
1: เรายังสามารถดำเนินการได้ต่อ
0: ยังคงค่ะนำออกขายท่อตลาดได้อยู่ค่ะ
1: เ
0: พราะว่าถือว่าได้เริ่มต้นแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งของการบังคับคดีทีนี้สักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการอายัดอายัดสิทธิเรียกร้องสักเล็กน้อยค่ะว่าเออเรามีวิธีการยึดไปแล้วการขายทอดตลาดไปแล้วการอายัดเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำอย่างไรคะ
0: การอายัดนะคะเป็นวิธีการบังคับคดีอีกแบบนึงนะคะที่ศาลกำหนดไว้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินประเภทที่เป็นสิทธิเรียกร้องค่ะสิทธิเรียกร้องก็คือการที่ตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอาทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกค่ะเป็นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยมีคำสั่งถึงบุคคลภายนอกค่ะซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินให้กับลูกหนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดำเนินการลักษณะนี้จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นลูกหนี้ในคดีนะคะแต่เขามีหน้าที่ตามกฎหมายเกิดขึ้นมาว่าจะต้องดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานค่ะ
1: โอเคลองยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นเรื่องของการอายัดเงินเดือนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็คืออย่างเช่นที่ว่าน้องบอกว่าลูกหนี้เนี่ยตัวลูกหนี้หรือจำเลยเนี่ยมีสิทธิเรียกร้อง
0: ใช่ค่ะ
1: ทำงานอยู่กับนายจ้างสักคนหนึ่งถึงเวลาสิ้นเดือน
0: นายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายสตางค์นะคะจ่ายเงินเดือนให้กับลูกหนี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นการต่างตอบแทนกัน
1: อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยสามารถจะใช้วิธีการอายัดเงินเดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ของตัวลูกหนี้เนี่ยไปที่นายจ้างแล้วก็ให้นายจ้างเนี่ย
0: นำ
1: ส่งเงิน
0: ใช่
1: ไหมคะส่งเงินค่าจ้างมาอย่างเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะได้รวบรว
0: ม
1: แล้วก็ทำบัญชีจ่ายเงินให้กับตัวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปโอเคทีนี้เรามีวิธีการยึดการอายัดการขายทอดตลาดแล้วภารกิจอีกภารกิจหนึ่งที่เป็นเรื่องดีๆที่กล่าวไปมาตอนต้นเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
0: โอ้นี่ดีมากค่ะ
1: ในชั้นบังคับคดีก็น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์มากๆยังไงลงรายละเอียดสักหน่อยดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนี้นะคะคือเรื่องเบื้องต้นต้องเรียนก่อนว่าไม่มีค่าใช้จ่าย
1: โอเคอ
0: ันนี้คือเรื่องที่สำคัญมาก
1: เรื่องที่ดีมากมากเลยค่ะ
0: ดีมากค่ะคือถ้าเกิดได้ฟังมาว่ามีค่าใช้จ่ายนี้ต้องเรียนว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะ
1: ค่ะใช่
0: ค่ะเป็นการบริการนะคะจากหน่วยงานของเรานะคะในการที่จะจัดให้มีการพูดคุยกันระหว่างตัวเจ้าหนี้และตัวลูกหนี้ค่ะบางทีตัวลูกหนี้กับตัวเจ้าหนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เขาเรียกว่าขาดการสื่อสารกันค่ะขาดการพูดคุยกันก็เลยทำให้เรื่องเนี่ยมันเข้าใจไม่ตรงกันแต่การไกล่เกลี่ยเนี่ยคือเจ้าพนักงานบังคับคดีเราเนี่ยจะจัดให้มีการพูดคุยกันระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นะคะโดยที่มีคนกลางในการพูดคุยนะคะ
1: เรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ย
0: เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะช่วยในการพูดคุยจากเขาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายนะคะค่ะ
1: โอเคเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถึงแม้จะเป็นหนี้ตามคำพิพากษาแล้วถูกยึดแล้วถูกบังคับคดีแล้วแต่ยังไม่ขายทอดตลาด ก็ยังสามารถขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
0: ถูกต้องเลย
1: ที่บังคับคดีได้อยู่นะคะอย่าเพิ่งถอดใจ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: มาใช้ช่องทางนี้ใช้กระบวนการนี้ได
0: ้
1: ทีนี้ได้คุยกับน้องก่อนเข้ารายการน้องบอกว่ามีเรื่องดีๆมีเรื่องของคำเตือนในปัจจุบันที่น้องได้รับโทรศัพท์จากคนที่โทรเข้ามาติดต่อเนี่ยก็อยากจะเอามาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อเตือนเป็นคำเตือนขออนุญาตให้น้องลงรายละเอียดสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไร
0: ได้เลยค่ะคือในช่วงนี้นะคะมีโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เข้ามาที่สำนักงานเป็นระยะนะคะแจ้งว่าตัวเขาเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าผู้นำชุมชนนะคะว่ามีบุคคลนะคะเข้าไปที่หมู่บ้าน หรือว่าอาจจะโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์ของผู้นำชุมชนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านโดยที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็อ้างว่าตัวลูกบ้านเนี่ยเป็นหนี้เขาค่ะแล้วก็แจ้งให้ทางผู้นำชุมชนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ของเขาเนี่ยให้กับตัวลูกบ้านค่ะซึ่งทางในรายที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเมื่อวานเนี่ยคือทางพี่เขาเนี่ยบอกว่าเขาเอกใจเขาก็ไม่กล้าที่จะติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับค่ะเพราะว่าไม่มีทั้งข้อมูลชื่อค่ะแล้วก็ไม่มีข้อมูลรายละเอียดหนี้สินที่ชัดเจนว่าเป็นหนี้สินอะไรหรือว่าจำนวนเท่าไหร่เพียงแต่เป็นเหมือนกับการพูดกว้างๆลอยๆเขาก็เลยโทรศัพท์เข้ามาที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเราค่ะเพื่อที่จะเช็คว่าบุคคลที่ว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเราจริงหรือไม่ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ฝากเอาไว้เนี่ยใช่เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนจริงหรือไม่ค่ะ
1: อันนี้ก็ดีมากเลยนะคะที่พี่คนนี้เขาโทรเข้ามาร
0: อบคอบมากค่ะ
1: รีเช็คอีกรอบนึงที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนว่ามีการกระทำแบบนี้ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เบอร์ที่ให้ไว้ใช่เบอร์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ซึ่งก็ไม่จริงนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็บังคับคดีลำพูนนะคะหรือกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศไม่มีวิธีการแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไปดำเนินการแบบนี้นะคะถ้าเจ้าหนี้ลูกหนี้ผู้มีส่วนได้เสียอยากจะติดต่อกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนอยากจะติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องโทรมาติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีการไปฝากเบอร์ไว้ให้กับตัวผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอันนี้ขอให้รีเช็คอีกรอบหนึ่งขอให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอย่าไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้เราก็เอามาเตือนเป็นคำเตือนเนา
0: ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็น เรื่องสุดท้ายที่เราพูดคุยกันในรายการวิทยุในวันนี้
0: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในนามตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมนะคะสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95นะคะผ่านรายการมองลำพูนที่ได้ให้ทางทีมงานของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนได้มาพูดคุยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ทางด้านกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ลำพูนนะคะได้รับความรู้ได้รับทราบและขอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนได้ผ่านทางรายการมองลำพูนทุกวันพุธนะคะเว้นวันพุธเวลา13:00 น.นะคะถึง14:00 น.นะคะก็เดี๋ยวพบกันนะคะในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ

0: ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันในโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนมากที่สุด
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passportโดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลมาปรับเนื้อหาโครงการให้ชัดเจนและคุ้มค่าเงินงบประมาณมากที่สุดสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ยืนยันว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตามสัญญาเดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพร้อมขอให้ประชาชนรอฟังผลสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์บางส่วนยังคลาดเคลื่อนย้ำว่าหากตรวจสอบแล้วกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเดินหน้าโครงการต่อไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรื่อง TOR กำหนดให้มีการนำข้าราชการไปดูงานต่างประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเห็นรายละเอียดดังกล่าวและขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการ Thailand AI Passport การรับฟังความคิดเห็นหลังเริ่มดำเนินการแล้วอาจไม่สามารถนำข้อเสนอประชาชนไปปรับปรุงโครงการได้อย่างแท้จริง
3: นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าเป็นการจัดงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้วถึงอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับแก้รายละเอียดโครงการได้อย่างแท้จริงพร้อมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกวดราคาให้ต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าสูงในอดีตซึ่งเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเนื่องจากพบกลุ่มทุนเดิมได้งานอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทบทวนและชะลอโครงการในระยะต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านทางนี้พรรคประชาชนยืนยันจะติดตามและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและลดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซีริกเขตจัสและกอกเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักบินทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา
7: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน ดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของ

ของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: ไม่ดีสักอย่างไม่เอาไม่ลองนะครับผมอยู่กันทางอันอธิวัฒน์กันทับปิงในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนั่นเองนะเหมือนเพลงที่บอกเลยไม่ดีสักอย่างไม่เอาไม่ลองนะครับในเรื่องของยาเสพติดรวมไปถึงบุหรี่นะครับบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆก็ไม่ดีสักอย่างไม่เอาไม่ลองนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้บ่ายๆเนาะอาจจะต้องติดตามในเรื่องของฝนฟ้ากันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับพอสมควรเลยนะครับผมเมื่อวานนี้เป็นวันนึงที่มีฝนในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็เห็นเมฆมืดคลึ้มนะครับผมใครจะออกไปที่ไหนนะครับเรามาระวังกันด้วยนะรวมไปถึงใครที่ตากผ้าอยู่นะใครที่ตากผ้าอยู่แล้วเปิดวิทยุฟังอยู่ตอนนี้อาจจะแบบเงยหน้าขึ้นไปมองบนฟ้ากันสักหน่อยนะครับว่าฝนจะตกไหมนะเพราะมืดคลึ้มมาแล้วนะครับผมยังไงแล้วมีลมมีฝนก็เรามาระวังกันด้วยนะช่วงนี้นะครับผมก็มีในเรื่องของมาตรการนะครับของทางภาครัฐมากมายเลยแล้วก็มีการประชุมครม.เนาะปกติแล้วเราจะได้ฟังการแถลงครม.ในวันเมื่อวานนะครับในวันอังคารเนาะแต่วันนี้ก็จะมีการเลื่อนนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจนะไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการเลื่อนมาประชุมวันนี้นะครับผมเลยอยากจะนำในเรื่องของการแถลงนะครับครม.มาให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังกันสักหน่อยนึงนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงและกลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะสักประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเราฟังในเรื่องของการแถลงครม.กันก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบคุณที่สำหรับการติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันพุธที่10มิถุนายนวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าปกติเราจะประชุมคณะรัฐมนตรีกันทุกวันอังคารแต่ด้วยเมื่อวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้มีไปเยือนที่ประเทศเวียดนามนะคะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการท่านก็เลยมีดำริให้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทุกวันอังคารเป็นวันพุธเฉพาะในครั้งนี้ค่ะสำหรับข้อสั่งการของท่านนายกนะคะวันนี้ท่านนายกก็เริ่มต้นการประชุมด้วยการพูดถึงความสำเร็จจากการไปเยือนอย่างเป็นทางการที่ประเทศเวียดนามในวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาค่ะครั้งนี้เป็นการเยือนเวียดนามที่ถือเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีของ2ประเทศค่ะท่านนายกได้เล่าว่าการไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก2สัปดาห์ที่แล้วที่ท่านประธานาธิบดีโตเลมได้มาเยือนประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้มีการหารือในประเด็นต่างๆและในครั้งนี้ท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยสาระอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นนะคะทั้งสองประเทศก็อยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการร่วมมือทวิภาคีนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า JCBC ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เราได้มีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะและแน่นอนที่สุดว่าท่านนายกก็ได้เน้นย้ำว่าวันนี้เราก็จะต้องมุ่งมั่นสานต่อในเรื่องของการค้าการลงทุนและต้องไปให้ไกลกว่านั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศในเรื่องของความมั่นคงด้วยและเราจะไม่ได้หยุดเพียงแค่ความมั่นคงความแน่นแฟ้นของไทยเวียดนามเท่านั้นค่ะเราต้องมองให้ถึงการร่วมมือกันเพื่อสร้างอาเซียนให้แข็งแกร่งเข้มแข็งจะได้มีอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นนะคะซึ่งการไปเยือนในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้เล่าให้คณะรัฐมนตรีฟังด้วยว่าไม่ได้มีเฉพาะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำกระทรวงผู้บริหารกระทรวงระดับสูงนะคะยังได้มีนักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยและนักธุรกิจไทยของเราเนี่ยนะคะก็ยังไปพบกับนักธุรกิจเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นนะคะซึ่งในโอกาสที่ไปพูดคุยกับทางภาคเอกชนของเวียดนามท่านนายกก็ได้เชิญชวนอยากให้นักธุรกิจภาคเอกชนของเวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นนะคะวันนี้เราต้องจับมือกันที่จะสร้างความเอาจุดแข็งของ แต่ละส่วนของภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันเพื่อจะได้ให้เกิดพลังจะทำให้เกิดเซเนจี้ที่เรียกว่า1บวก1ต้องทำให้เป็น3ให้ได้นะคะและในที่ประชุมท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์นะคะท่านรองนายกสุปจีเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นการหารือและขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะแล้วก็ให้ติดตามการแก้ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนในมิติอื่นๆด้วยนะคะก่อนที่จะจบวาระในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเนี่ยท่านนายกยังได้พูดถึงประเด็นของนกกระเรียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ท่านบอกว่าอยากจะให้ผลักดันให้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของไทยเวียดนามเพราะว่าณวันนี้เนี่ยนกกระเรียนถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนะคะทางที่เราได้ไปเยือนเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ได้ส่งนกกระเรียนไปให้6ตัวเมื่อปีที่ผ่านมาและกำลังจะส่งนกกระเรียนเพิ่มไปอีกให้6ตัวในปีนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามนะคะในการร่วมมือกันที่จะอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนค่ะซึ่งท่านนายกก็ยังได้หารือกับทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะว่าอยากที่จะส่งนกกระเรียนเพิ่มไปยังเวียดนามอีกเพราะว่าอันนี้จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ2ประเทศค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านนายกได้หยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคือเรื่องของผลความอีกความสำเร็จหนึ่งในการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านนายกได้เดินทางจากเวียดนามกลับมาถึงประเทศไทยท่านก็เดินทางต่อไปร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีหรือเรียกง่ายๆว่าโกดังที่20นะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้ชื่นชมแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของประเทศไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพการประสิทธิผลการปราบปรามยาเสพติดหรอกค่ะแต่ว่ายังมีนัยยะมีประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆด้วยเพราะว่าการตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่ที่โกดัง20เนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันหลุดรอดออกไปเนี่ยจะสามารถใช้สารเคมีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นการมุ่งมั่นในการปราบปรามยาเสพติดที่ท่านนายกเน้นย้ำว่านี่คือวาระแห่งชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อคนไทยและประเทศอื่นๆมากค่ะในที่ประชุมท่านนายกก็ย้ำว่านอกจากเรื่องนี้จะเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยท่านก็มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ติดตามและขยายผลจากคดีนี้นะคะให้ถึงที่สุดนะคะมันไม่ใช่เพียงจบเพียงแค่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นนะคะท่านย้ำว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านก็ยังย้ำถึงเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นอีกกลไกการขับเคลื่อนหนึ่งของรัฐบาลอนุทินที่เน้นว่าในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติต้องเป็นไปอย่างบูรณาการนะคะและเมื่อดำเนินการไปแล้วมีผลอย่างไรต้องรายงานรายงานให้รัฐบาลทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนะคะโดยสุดท้ายท่านก็ยังได้พูดถึงนโยบายที่ได้เคยประกาศไปแล้วต่อพี่น้องประชาชนและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ท่านก็ย้ำให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบอีกครั้งว่าสำหรับรัฐบาลนี้นโยบายที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเราจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปนะคะนโยบาย ที่อยากให้ทุกท่านยึดไปปฏิบัติก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะส่วนมติคณะรัฐมนตรีขอเชิญรองลลิดาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้พิจารณาและเห็นชอบกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ2ฉบับนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกค่ะโดยทั้ง2เรื่องนะคะจะต้องเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะคะในเรื่องของภาคีความตกลงการค้าเสรีไทยภูฐานตั้งเป้าเริ่มภายใน1มกราคม2570ค่ะความตกลงนี้จะช่วยเปิดตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ภูฐานมากขึ้นโดยภูฐานจะยกเว้นภาษีศุลกากรให้สินค้าไทยเกือบทุกรายการนะคะเช่นยานยนต์และชิ้นส่วนอาหารแปรรูปสิ่งทอเคมีพันยางพลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะขณะเดียวกันไทยก็ได้แหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มเติมค่ะเช่นแร่ธาตุถังเช่าเห็ดและผลไม้เมืองหนาวถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยค่ะอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นพิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนนะคะและสื่อมวลชนค่ะวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมติที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์พื้นที่ตามแนวสายรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลและสายฉลองราชธรรมที่มีมูลค่าสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมด56แห่งโดยแบ่งกลุ่มพื้นที่ที่ดำเนินการออกเป็น4กลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและอาคารอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคล2กลุ่มที่2พื้นที่ตามแนวสายรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงกลุ่มที่3พื้นที่บนสถานีรถไฟและศูนย์ซ่อมบำรุงในโครงการรถไฟฟ้ามหานครและสายฉลองรัตน์กลุ่มที่4พื้นที่ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์สำหรับระยะเวลาในการเช่าหรือสิทธิรฟม.จะพิจารณาระยะเวลาเช่าและในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมซึ่งปัจจุบันรฟม.ยังไม่กำหนดระยะเวลาเช่าของพื้นที่โดยกำหนดภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในครั้งนี้ค่ะและเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุอาคารคสร. 4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตรโครงสร้างเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลฮอดตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่1หลังอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฮอดรวมเป็นเงิน 99.33 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายดังนี้1งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2569วงเงิน 88.12 ล้านบาท2งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 11.21 ล้านบาทและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจากปีงบประมาณ2564ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2564ถึง2570และให้กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบรับความเห็นของสำนักประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินต่อไปค่ะเรื่องที่3ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัวเตมาลาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการทั้งนี้กำหนดลงนามความตกลงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2569ร่างความตกลงมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างประเทศไทยและกัวเตมาลาสำหรับการเดินทางเข้าไปพำนักหรือเดินทางผ่านดินแดนภาคีอีกฝ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตการเดินทางพิเศษหนังสือเดินทางราชการและปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตาแล้วกว่า60ประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มติครม.ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านโดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปีพุทธศักราช 2570ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะพัฒนาในรูปแบบ New Generation University ที่เน้นความคล่องตัวการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะกำลังคนและการสร้างนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดน่านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืนโดยในระยะเริ่มต้นยังไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณของรัฐในทันทีและการดำเนินงานในขั้นต่อไปจะเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินและการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับมติถัดไปครม.มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางวิลาวันใคร่ควรดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายปราพลโลวีระดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายพิเชษวันทองดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมลงดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053 525 565และ053 525 566

0: าปัญหายาเสพติดผู้เสพผู้ป่วยสามารถรักษาได้ไม่เสียประวัติและนี่คือวิธีการที่เราทุกคนจะสามารถช่วยเขาได้1ตั้งสติควบคุมอารมณ์2รับฟังและทำความเข้าใจ3ชี้ช่องทางให้คำปรึกษาแนะนำ4กิจกรรมที่เขาสนใจถนัดหรือชื่นชอบ5หาข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือทุกคนคือคนสำคัญที่จะผลักดันให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมหากต้องการรับคำปรึกษาเรื่องการบำบัดรักษายาเสพติดโทรสายด่วนยาเสพติด1165หรือสายด่วนปปส1386ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1: กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็นำในส่วนของเสียงนะครับผมที่เป็นการแถลงครม.นะครับในวีคนี้มาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะมาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์คณะปิ่งนะครับผมแล้วประมาณ20นาทีเนาะกับรายการของเรานะครับหากใครอยากฟังเพลงอะไรนะในช่วงนี้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับแต่อื่นใดแล้วก็อยากจะนำในเรื่องของยาเสพติดมาฝากกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนาะก็มีการนโยบายต่างๆแล้วก็มีการปฏิบัติการต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดนี่แหละครับผมเล็ดลอดนะเข้ามาสู่ลูกหลานบ้านเราได้นะครับผมท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการแถลงนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับเขาตั้งชื่อว่าพิฆาตยาเสพติดเนาะทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับยึดสารตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าเลยนะครับ 1,100 ล้านเม็ดนะฮะฟังไม่ผิดนะครับผม 1,100 ล้านเม็ดนะครับผมหลังร่วมมือกับเกาหลีใต้บริณาการแล้วก็ทุกหน่วยงานเนาะขยายผลเชื่อมโยงธุรกรรมครั้งนี้นะครับผมท่านนายกอนุทินก็ได้แถลงนะครับในการที่มีการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเนาะเครือข่ายนายทปะนันนะธรรมรัตธาดานะครับหรือว่าหนูเฉินที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับผมและเครือข่ายจีนเทานะโกดังเก็บสารเคมีนะครับที่สมุทรปราการนะครับโกดังที่20ปรากฏว่ารัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจากเกาหลีใต้เนาะโดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีนะครับได้ขยายผลทางการข่าวและมีการส่งตัวนะครับนักค้ายาเสพติดนะครับรายสำคัญนะครับคือหนูเฉินนี่แหละครับผมให้กับทางการไทยหลังหนีออกจากไทยนะครับไป14ปีก่อนที่สำนักงานปปส.นะครับแล้วก็หน่วยงานภาคีทั้งตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับจะขยายผลนะครับแล้วก็พบเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆนะครับที่เชื่อมโยงกันทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยและหนึ่งในธุรกรรมนั้นนะครับคือการลักลอบซื้อแล้วก็ขายนะครับแล้วก็ส่งสารตั้งต้นและเคมีพันนะเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตนะครับสามเหลี่ยมทองคำนู่นเลยนะครับผมโดยมีการปฏิบัติการนะครับทั้งสิ้น3บริษัทด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองแล้วก็นนทบุรีทั้งหมดนะครับ10จุดปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้นะครับยังพบว่าเหล่าบริษัทเหล่านี้แหละครับผมมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดกฎหมายในไทยกันด้วยที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตเอทโทมิเดตนะครับผมออกฤทธิ์นะครับในประเภทที่2ซึ่งนำไปผสมนะครับกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายมากๆด้วยแล้วก็ได้มีการจับกุมนะครับไปแล้วจำนวน4ครั้งการปฏิบัติการครั้งนี้เนาะจึงเป็นการผนึกกำลังนะครับอีกครั้งนึงเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัดตอนการผลิตยาเสพติดนะครับในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้นะครับผมเข้ามาสู่ชั้นในของประเทศไทยเราได้โดยนะครับสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นแล้วก็เคมีพันนะครับสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดนะได้จำนวน5ชนิดด้วยกันนะครับผมซึ่งมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาเซโตนนะครับผมกรดไฮโดรคลอริกนะครับผมซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมโลหะเนาะมีสารฟอกขาวผลิตปุ๋ยทำความสะอาดเป็นยาเป็นสารอินทรีย์ต่างๆเนาะกรดอะซิติกนะครับผมที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้าอย่างนะกรดซัลฟิวริกอย่างนี้นะครับที่ใช้ในการล้างคราบไขมันหรือว่าชุบผิวโลหะนั่นเองนะครับผมและสารอื่นๆอีกมากมายเลยโดยสารเคมีดังกล่าวนะครับหากส่งไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ถึง 1,100 ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับเท่ากับปริมาณการตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งปีเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้หรือผลิตไอซ์นะครับได้21ตันด้วยการสารตั้งต้นแบบเหล่านี้นะครับรัฐบาลนะครับจึงยืนยันการเดินหน้าปราบปรามเรื่องของยาเสพติดเนาะแล้วก็สารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งภายในประเทศแล้วก็การลักลอบส่งข้ามแดนนะครับผมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเหมือนที่ เป็นมานะครับก็คือการมีปฏิบัติการต่างๆเนาะรวมไปถึงนะครับมีการสร้างความตระหนักรู้เนาะผ่านหน่วยงานต่างๆผ่านเจ้าหน้าที่ต่างๆเพื่อย้ำเตือนนะครับในเรื่องของความไม่ปลอดภัยความอันตรายของสารเสพติดยาเสพติดต่างๆนะครับแล้วก็ให้นะครับผมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแบบว่าตรวจจับเนาะก็เข้าไปนะดำเนินการให้แบบว่าเข้มงวดมากๆเลยประการด่านแรกเหมือนที่น้องอั้นเคยบอกไว้ในรายการของเรานะครับว่าประการด่านแรกก่อนที่เยาวชนนะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นเยาวชนเนาะบางทีนะครับความอยากรู้อยากลองอยากเห็นว่าเอ๊ะอะไรที่คือยาบ้าอะไรที่คือไอซ์นะครับผมแล้วก็เข้าไปหลงผิดนะครับใช้สิ่งเหล่านี้บางคนก็ถูกหล่อลวงไปนะครับผมการที่เป็นเด็กเนาะเยาวชนต่างๆก็อาจจะมีวุฒิภาวะมีภาวะการตัดสินใจที่ยังเหมือนสามารถหลงผิดไปได้นะครับดังนั้นแล้วอยากจะให้ผู้ปกครองละกันเนาะในการที่จะเสริมสร้างข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับน้องๆก่อนที่เขาจะไปเจอการหลอกล่อหลอกลวงจากคนอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ต่างๆรวมไปถึงนะสารเสพติดที่เราเห็นว่ามันอาจจะไม่อันตรายเท่ายาบ้ายาอีต่างๆเนาะแต่มันเป็นบุหรี่นะครับผมบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าก็มีการนำมาดัดแปลงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับบางคนจะบอกว่าเอ๊ะบางทีเหมือนแบบตุ๊กตงตุ๊กตาอะไรห้อยคอหรือจะเป็นแฟลชไดนะหรือจะเป็นแฮนดี้ไดนะไม่ใช่นะครับต้องลองตรวจสอบดีๆบางทีอาจจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมีการเติมสารเหล่านี้แหละครับผมสารต่างๆที่อาจจะทำให้ติดนะครับผมไม่ว่าจะทำให้ติดทำให้เรารู้สึกแบบเคลิบเคลิ้มผ่อนคลายหรือแม้แต่นะการที่ผสมยาที่แบบว่าเป็นการนอนหลับเป็นการล่อลวงเอาไปล่วงละเมิดต่างๆอันนี้ก็อันตรายเช่นกันนะครับมันเริ่มต้นมาจากสารตั้งต้นเหล่านี้แหละครับที่มีการแถลงครั้งนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับดังนั้นแล้วประการด่านแรกครอบครัวนะครับยังไงแล้วก็ช่วยกันดูแลสอดส่องกันหน่อยนะครับ

0: หากพูดถึงปัญหาสำคัญที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานคุณจะนึกถึงอะไรแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องยาเสพติดลองมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบันกันยาเสพติดที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมีหลายชนิดด้วยกันแต่ชนิดที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือยาบ้าคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า2ล้านคนต่อปีมีการลักลอบนำเข้าปีละ500ล้านเม็ดขณะที่เจ้าหน้าที่จับได้เพียง100ล้านเม็ดหากทุกคนยังคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องไกลตัวและยังเพิกเฉยเพราะคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเราเยาวชนและลูกหลานเราจะต้องติดยาเพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นปัญหารุนแรงต่อสังคมถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อช่วยกันกำจัดยาเสพติดให้หมดไปแนวคิดใหม่ของรัฐบาลผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลหากรู้ว่าคนใกล้ตัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราสามารถช่วยเหลือเขาได้โดยแนะนำหรือพาไปรักษาให้ถูกวิธีการบำบัดรักษาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรักษาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้และยังมีข้อดีอีกมากมายหากคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1. สะดวกสบายไปได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน 2. ไม่มีความผิดและไม่ถูกลงบันทึกประวัติอาชญากรรม 3. ไม่เสียประวัติในการสมัครงาน 4. บำบัดรักษายาเสพติดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5. รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพ 6. มีการตรวจติดตามให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา 7. กลับเป็นคนดีของสังคมทุกคนควรเข้าใจและให้โอกาสผู้พลาดพลั้งไปเสพยาเสพติดพร้อมช่วยเหลือให้เป็นคนดีสู่สังคมการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม
1: ยาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวของใครคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่พบเจอในเรื่องของปัญหายาเสพติดเนาะไม่ว่าจะเจอในเรื่องของเหตุที่อาจจะนำไปสู่การเสพการค้าการขายสามารถแจ้งได้นะครับรวมไปถึงหากใครนะครับมีลูกหลานหรือแม้แต่ตนเองนะที่กำลังแบบว่าใช้ยาเสพติดอยู่นะครับผมอยากจะบำบัดเนาะตอนนี้ก็ผู้เสพก็คือผู้ป่วยนั่นเองนะก็สามารถเข้ามาบำบัดได้นะครับเนื่องจากนะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้สารเสพติดใช้ยาเสพติดในการแก้ไขปัญหาเนาะบางคนนะฮะก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจต่างๆปากท้องนะครับผมรวมไปถึงบางคนอาจจะเครียดเนาะเครียดในเรื่องของการเรียนต่างๆนะครับแล้วก็หันไปพึ่งพานะในเรื่องของยาเสพติดนะครับบางคนก็จะได้รับการแนะนำจากใครสักคนนึงนะครับผมผู้ไม่หวังดีต่างๆนะครับผมว่าเอ๊ลองสักหน่อยไหมมันคลายเครียดนะอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่ลองไปแล้วชื่อมันก็บอกว่ายาเสพติดเนาะเสพเมื่อไหร่ก็ติดแน่นอนแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างนะถดถอยลงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายของเรานะครับผมสมองสติต่างๆมันก็จะเบลอไปนะครับผมแล้วก็จะทำให้การใช้ชีวิตนะครับมีความสุขน้อยลงไปเรื่อยๆนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมความสุขมันอาจจะมาแวบๆตอนที่เราใช้มันแต่ในระยะยาวมันไม่มีความสุขเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะอารมณ์ภาวะสุขภาพนะครับที่มันจะถดถอยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะนำพามาสู่ในเรื่องของหายนะต่างๆเนาะต้องบอกว่าหายนะจริงๆนะครับผมยาเสพติดนี้มันนำมาซึ่งการทรุดโทรมของสุขภาพทำให้สติปัญญาหรือแม้แต่อารมณ์ของเราเนี่ยมันแปรปรวนยิ่งกว่าอากาศทุกวันนี้อีกนะฮะดังนั้นแล้วนะครับผมอยากเข้าไปยุ่งกันเลยนะครับหากใครที่มาแนะนำบอกได้เลยนะครับว่าคนที่แนะนำคุณนั่นคือคนที่ไม่หวังดีกับคุณแน่นอนเลยนะครับผมนั้นแล้วก็ฝากการสอดส่องดูแลด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือป้องกันไว้ก่อนเนาะดีกว่ากลับมาแก้ทีหลังแต่การเข้าไปใช้แล้วหลงผิดเข้าไปใช้ไม่ได้ว่าแก้ไขไม่ได้นะตอนนี้ยังกลับตัวกลับใจกลับมาแก้ไขนะครับผมการมารักษากันมาบำบัดกันนะครับแล้วก็มาทำงานอย่างสุจริตนะครับแล้วก็หาวิธีอื่นในการแก้ไขในเรื่องของความเครียดความต่างๆดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายพูดคุยกับเพื่อนนะครับที่จริงเรามีวิธีการนะหรืองานอดิเรกต่างๆที่จะทำให้เราหายเครียดได้นะอย่าไปพึ่งพามันเลยนะครับยาเสพติดวันนี้มาฝากกันไว้นะครับกับเรื่องราวในรายการของเรานะครับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนั่นเองกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับวันพุธแบบนี้นะครับผมบ่ายสองถึงบ่ายสามมาฟังเพลงเพราะๆนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสารเสพติดยาเสพติดต่างๆหรือการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้นำกลับไปบอกต่อหรือนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเผื่อว่าเจอนะครับผมเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะนำไปเหมือนปรับใช้ได้ให้ถูกต้องแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้น

0: หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีกวาดล้างผู้บงการเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนเบื้องหลังทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนเน้นย้ำนโยบายไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประชุมนัดแรกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการออกมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุบ่อยขึ้น
2: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกโดยมีนายศิริศักดิ์ขวัญเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีนายวันมูฮัมหมัดนอบะทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยโดยในวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวก่อนการประชุมถึงช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้บ่อยขึ้นมาจากปัจจัยใดโดยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านนายภาสกรบุญยลักษณ์ระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันมาตรา7กรณีใบขนส่งไม่ครบถ้วนพร้อมนัดประชุมติดตามคดีกักตุนน้ำมันวันที่12มิถุนายนนี้
3: พันตำรวจตีวารนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้จะมุ่งตรวจสอบกรณีกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนจำนวน166ฉบับโดยจะสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่กรอกข้อมูลสำคัญ8รายการตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงสอบถามบทบาทหน้าที่แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การออกใบกำกับของผู้ค้าแต่ละรายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคดีของ DSI เพื่อให้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและรับข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร
7: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจน ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาด

ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

อยู่ต่อให้ฝนสานะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นเพลงแรกนะของลินตาลนะครับนำมาต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้อยู่กับผมครับดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีเพลงนะที่เข้ากับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะครับหลายพื้นที่ฝนตกแล้วนะครับที่สวทก็ตกแล้วนะเมฆมืดมาปุ่นเนาะล้มกะบ่แห้งตัวใดนะครับแต่นะครับมืดเนาะผู้ฟังหลายท่านนะอยู่หลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเนาะที่ในฝนตกกันพ่องโทรเอิญเข้ามามาเล่าให้ฟังก็ได้บรรยากาศเป็นจะได้ขอเพลงก่อได้นะตี0535255666เนอร์คุณผู้ฟังครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาคุยหลากหลายเรื่องราวนะครับและเจ้านี่ก็จังหวัดลำพูนก็มีกิจกรรมนะการนำเหล่าจิตอาสานะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็นำเหล่าจิตอาสาไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำแต่เจ้านี่นะโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะครับที่บริเวณป่าชุมชนบ้านสายทองเนาะซึ่งก็เป็นแหล่งต้นน้ำนะครับเรื่องราวเป็นจะใดเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันในช่วงต่อไปของรายการแต่ช่วงแรกนะเช่นเคยครับเราปาการไปอัปเดตในเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะก็มีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนนะครับล่าสุดเมื่อ15นาฬิกาตีผ่านมาก็พบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือของเฮานะครับที่จังหวัดลำพูนของเฮานี่นะครับโอ้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับอำเภอเมืองลำพูนนี่อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับฝนปานกลางแล้วก็มีสีแดงเป็นย่อมย่อมนะครับก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในบริเวณอำเภอเมืองลำพูนนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มฝนโปรยกำลังปานกลางแล้วก็นักนะครับจังหวัดลำพูนนะก็ป้ากันป้ากลุ่มฝนเนาะ5อำเภอ6อำเภอคุณผู้ฟังอำเภอเมืองลำพูนนะอำเภอป่าซางอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอแม่ทาอำเภอลีนะครับนะเรดาร์ลำพูนก็ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยนะกำลังอ่อนปานกลางนักนะครับบางทีก็เป็นฝนฟ้าคะนองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าในขณะนี้นะสแกนล่าสุดเมื่อ15นาฬิกานี่ปะกลุ่มฝนตีเมืองลำพูนซึ่งฝนก็กำลังตกอยู่นะครับกำนี่ทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนี่ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังตีอำเภอเมืองลำพูนนะครับตามเรดาร์นี่เนาะอำเภอฮอดนะดอยเต่าอำเภอลีอำเภอจอมทองมีกลุ่มฝนมาแฮมนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกันไว้ตัวนะครับเพราะว่าเรดาร์ตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนของเฮานี่นะครับก็พบกลุ่มฝนตีเชียงใหม่เช่นกันนะบ่ว่าจะเป็นเชียงดาวแม่แตงแม่ริมสันปะตองสะเมิงแม่วางจอมทองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาหางดงฮอดนี่เจอหลายพื้นที่เลยตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เจอกลุ่มฝนตีอำเภอปายแม่เสรียงอำเภอศพเมยโอ้จังหวัดลำพูนนะครับก็ชุ่มช่ำไปด้วยสายฝนนอหลายอำเภอก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนแล้วก็กลุ่มเมฆเหล่านี้นะครับเวกหวังเหนือเนาะเมืองปานอำเภอเมืองห้างชัดเสริมงามแม่พริกเกาะคาเถินซบปราบอำเภอเงาอำเภอใจโฮมอำเภอแม่เมาะนี่ก็เจอกลุ่มฝนนะครับฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางนักในบางพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศล่าสุดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็เป็นการสแกนเรดาร์ตรวจอากาศเรดาร์ลำพูนของเฮาล่าสุดเมื่อเวลา 15:15 นาทีตีผ่านมาส่วนภาพรวมนะครับทั้ง4ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นนะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับหลายท่านถามถึงสาเหตุนะจะเล่าให้ฟังนะครับเนื่องจากร่องมรสุมนี่พาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแล้วก็มาเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะจากสาเหตุดังกล่าว
จ้ะก็เตือนพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนี่เนาะต้องเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มไว้ตุ่ยเนอนะครับภาคเหนือตอนบนสรุปง่ายๆมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปูนนี่ขึ้นต้นเป็นอันดับแรกตัวหนังสือสีแดงปึ้งลึงเลยลำปูนลำปางพะเยาแพร่และน่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดปีมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเหล่านี้ส่วนบริเวณที่มีฝนตกหนักมากนะบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่และเชียงไฮ้นะลำปูนของเราอยู่ในกลุ่มที่มีฝนตกหนักบางแห่งแต่เชียงใหม่เชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนนี่บริเวณเรานี่นะครับมีฝนตกหนักมากนะเพิ่มเติมเข้าไปนะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงไฮ้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่เน้อคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวางแผนการใช้ชีวิตเนาะการเดินทางการเข้าไห่เข้าสวนท่านใดเดินทางครับลูกครับหลานไปซื้อกับข้าวกับปลาหรือว่าเลิกงานจะปีกบ้านถ้าเดินทางพระฝนอันดับแรกก็คือลดความเร็วนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้ามีสติบ่ดีประมาทเพราะว่าทุกการเดินทางบ่จะไกลหรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: เพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95
1: กลับเข้ามาป้ากันกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็จัดขึ้นเมื่อเวลา 9:30 นของเจ้าวันนี้นะครับที่บริเวณบ้านป่าชุมชนเนาะที่บริเวณป่าชุมชนบ้านสายทองหมู่ที่16ตำบลป่าซักอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะครับซึ่งก็มีนายดลภาคเนตรใสนายอำเภอเมืองลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับมีนายปรีชาสมชัยนพรัตน์จังหวัดลำพูนนางสกุลรัตน์จันทร์มณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนรวมถึงรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่7หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารคณะครูนักเรียนนักศึกษานะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมกิจกรรมกันในจะเจ้าที่ผ่านมานะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้นะก็เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับพี่น้องประชาชนจิตอาสานะในพื้นที่ตำบลป่าซักนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณป่าชุมชนบ้านสายทองซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับในการรอเลี้ยงชีวิตของประชาชนนะในชุมชนบ้านสายทองทางด้านการอุปโภคบริโภคการเกษตรและก็การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศนะคุณผู้ฟังครับซึ่งปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและก็ลักษณะภูมิประเทศนี่ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวนี่ประสบปัญหาน้ำบ่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็ในช่วงฤดูฝนนี่กลับเกิดภาวะน้ำไหลหลากเลยนะอย่างรวดเร็วทำให้บ่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นครับอำเภอเมืองลำพูนเนาะจึงได้บริการความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนะจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำนี้ขึ้นตามโครงการ1ล้าน1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงขึ้นนะครับซึ่งโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์นอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนะเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนนะครับและแถมอย่างหนึ่งเนาะเพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้นะไว้ใจในช่วงฤดูแล้งนะครับเพื่อฟื้นฟูความชุ่มชื้นของผืนป่าและก็รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่นี่ตัวนะครับและก็ยังเป็นการป้องกันและลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินรวมถึงการลดผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก็ช่วยกันนะมาปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังงูครับกิจกรรมในวันนี้มีประชาชนจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะในด้านการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่านะครับการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาวนะนอกจากนี้อำเภอเมืองลำพูนก็ได้กำหนดแผนการก็สร้างฝ่ายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีเป้าหมายขยายผลถึงครอบคลุมทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและก็สามารถรองรับสถานการณ์น้ำใดทุกฤดูกาลต่อไปนะครับหน้าแล้งก็มีน้ำใจน้ำหลากก็เก็บน้ำไว้ใจนะคุณผู้ฟังครับถ้าจำบ่ผิดนะพื้นที่ที่เขาทำฝ่ายวันนี้ดีเจโอมกับดีเจแอร์นะได้ลงพื้นที่กันปีแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีขนาดนะครับในชุมชนป่าชุมชนบ้านสายทองนี่นะคุณผู้ฟังครับก็ได้ลงพื้นที่ทำคลิปนะครับไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้ที่เพจสวท.ลำพูน FM 95นะพักฟังเพลงกันสักคำนึงเนาะช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

0: พลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: สามเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับเข้ามาป้ากันในช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับป้ากันในช่วงนี้ก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะครับ14มิถุนายน2569นะครับบริจาคโลหิตได้ตีจันหนึ่งแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะครับซึ่งพอบริจาคโลหิตนะก็รับทันทีเสื้อยืดที่ระลึกสุดคิ้วนะเพื่อนว่านะครับก็รับของที่ระลึกได้นะมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ของที่ระลึกจากยูนิลีเวอร์นะครับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนแถมหลากหลายรายการด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับไปส่งต่อเนาะไปส่งต่อชีวิตนะครับทุกการให้คือความหวังที่ส่งต่อชีวิตนะวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลา 10:00 นถึง 15:00 นณจันทร์1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลละปูนนะครับไปบริจาคโลหิตกันช่วยต่อชีวิตเนาะแล้วก็การบริจาคดวงตาก็จะเป็นการให้แสงสว่างนะครับถ้าบริจาคอวัยวะก็เท่ากับมอบชีวิตใหม่นะครับคุณผู้ฟังก็เริ่มตั้งแต่10โมงเจ้า10โมงเจ้านี่ก็จะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะครับมีแขกผู้มีเกียรติผู้ร่วมกิจกรรมนะบริจาคโลหิตนะผู้ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับ10โมงครึ่งก็จะมีพิธีเปิดงานรวมใจให้โลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2569นะครับแล้วก็จะมีการมอบเงินสนับสนุนหน่วยงานนะมีการเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานณจุดรับบริจาคโลหิตนะครับมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับแล้วก็จะเซตสิ้นกิจกรรมเวลา 15:00 นโลหิตของเฮานะคือของขวัญที่ล้ำค่าที่บ่มีสิ่งใดทดแทนใดนะคุณผู้ฟังครับรวมใจให้โลหิตให้เลือดให้ชีวิตให้ต่อได้ไม่รู้จบนะครับกิจกรรมดีๆวันที่14มิถุนายนนี้บ่ได้ลืมกันเน้อเอาล่ะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการHappy Time 95เวลาเพลงและชั่วโมงนี้ก็จะฮือฟังเพลงเยอะๆนะตามชื่อรายการนั่นเนาะ Happy Time เนาะ95เวลาเพลงก็ฟังเพลงกันเยอะๆนะส่วนช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นก็มาติดตามข่าวสารแบบละเอียดข่าวสารหนักๆได้ครับรายการคิดดีเพื่อสังคม 18:00 นถึง 19:00 นนะครับช่วงต่อไปก็ติดตามในเรื่องของอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับ1ชั่วโมงเต็มเนาะหลังจากนั้น 17:00 นก็ติดตามรายการของดีเจน้องออยเนาะข่าวดีที่95วันนี้จะเอาเรื่องยังมาเล่าเอาเรื่องยังมาเจาะให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายแบบละเอียดละเอียดนะครับตามสไตล์ดีเจออยนันทพรเนาะก็ติดตามกันได้17:00 นถึง18:00 นนะครับแล้วก็18:00 นถึง19:00 นเนาะก็ติดตามกับรายการคิดดีเพื่อสังคมก็จะมาป้ากันแฮมรอบหนึ่งเย็นนี้นะคุณผู้ฟังครับเอาละครับส่งท้ายคุณผู้ฟังนะด้วยเพลงเตรียมไว้ฮือฟังละ3เพลงต่อเนื่องนะครับเพลงที่ฟังสบายๆเข้ากับบรรยากาศที่ฝนตกอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนเนอะคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้จะมีการลงนามในสัญญาไปแล้วก็ตาม
6: นายพัชระอนันต์

0: ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดทางนี้งานรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้จะมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองพร้อมเชิญภาคเอกชนผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569ด้วย9มาตรการครบวงจรบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาปุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดสักติดประดับสินรายงาน
1: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326จังหวัดพะเยายกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและฝึกกู้ภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอด24ชั่วโมง
3: พันตำรวจโทวุฒิพงษ์สุภาวรรณผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดึงกำลังพลรุ่นพี่ร่วมถ่ายทอดทักษะแก่กำลังพลรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังได้นำกำลังพลลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำเพื่อฝึกทบทวนทักษะการกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงทั้งการขับเรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการลำเลียงผู้ป่วยผู้สูงอายุโดยผู้บังคับกองร้อยตชด326เน้นย้ำว่ามีความพร้อมเต็มอัตราในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน

่าวเจ้าเหนือสวท.แพร่ FM 91 MHz ดำเนินรายการโดยธนชัยสุวรรณกาศและพิรุณพรแสงสร้อย

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับตอนครับพี่น้องคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงแรงเนาะเวลาดี4โมงแรงของเฮาปะกันครับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง17นาฬิกาครับ
0: เจ้า
1: ซึ่งก็มีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนำมาอู้เอ๋ยกันเนาะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาครับ
0: เจ้าวันนี้เฮาปะกันเนาะวันพุธที่10

0: มิถุนายนพุทธศักราช2569แต่เจ้าก็กึ่งชั่วโมงแรกเนาะแล้วเฮาก็จะมาเล่าข่าวให้ได้ฟังนะเจ้าส่วนกึ่งชั่วโมงหลังก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเจ้า
1: วันนี้ป้ากับทีมงานสวท.8ครับฮับหน้าที่เป็นแม่คายทายทอดสดไปฮือทุกสถานีฮับสัญญาณแล้วก็ฮือพี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามฮับฟังกันครับกึ่งชั่วโมงแรกเนาะก็จะนำข้อมูลข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาจากผู้สื่อข่าวทั้งหมด10สถานีนำมาฝากให้กับทุกท่านครับที่ตามรับฟังกันได้ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM AM เนาะทุกๆสถานีเลยในพื้นที่ของเรารวมไปถึงทางออนไลน์ด้วยครับ Facebook Fanpage ของแต่ละสถานีก็จะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันครับ
0: เจ้าก็วันนี้อยู่กับน้องปุ๋ยพิรุณพรแสงสร้อยเจ้า
1: อยู่กับผมธนชัยสุวรรณกาศด้วยครับ
0: เจ้า
1: ก็นำข้อมูลมาฝากกันเนาะอ่ะมันตอนนี้ข่าวพร้อมแล้วตีจะให้ทุกท่านได้รับฟังกันไปติดตามกันก่อนในช่วงแรกของเฮาครับกับข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: เจ้ากลับเข้ามาในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือของเฮานะเจ้าก็มีเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะแล้วก็มีฝางแล้วก็มีแม่เสเรียงด้วยนะเจ้าก็มาเริ่มกันเลยนะเจ้าสำหรับข้อมูลข่าวสารของเฮาในช่วงนี้เนาะเริ่มกันที่ตางจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าวันนี้จังหวัดเจียงใหม่เปิ่นก็มีการเปิดตัวนะนักสื่อความหมายล้านนารุ่นตีหนึ่งนี่นะเจ้าก็ถือว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวคุ้นค่าสูงมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และคาร์บอนต่ำนะเจ้าโดยตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเป็นได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนานักสื่อความหมายประเพณีล้านนาครั้งที่หนึ่งเจ้าภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันล้านนาประจำปีงบประมาณ2569เป็นการพัฒนาบุคลากรนะเจ้าในด้านของการท่องเที่ยวเป็นผู้นำในการสื่อความหมายต่างวัฒนธรรมและประเพณีล้านนาอย่างมืออาชีพนะเจ้าก็เป็นการเสริมสร้างองค์ความหู้ทักษะการเล่าเรื่องเฮ่อกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวและก็ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน3ส่วนสำคัญนั่นก็คือการเสริมองค์ความรู้การลงพื้นที่ศึกษาดูงานนะเจ้าแล้วก็การประยุกต์ใจเพื่อพัฒนาพื้นที่จริงเนาะก็จัดขึ้นในช่วงของวันที่8ถึง10มิถุนายน2569นะเจ้าที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์นิมมานจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานเนาะควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องการผลักดันพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั่นก็คือเชียงใหม่ลำปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนเจ้าสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือครีเอทีฟล้านนาเนาะเจ้าตีมุ่งเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวมูลค่าสูงแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวนะเจ้าก็ถือเป็นกำลังสำคัญเนาะสำหรับนักสื่อความหมายในเรื่องการถ่ายทอดอัตลักษณ์คุณค่าประเพณีล้านนาเฮือกับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยสร้างความยั่งยืนเฮือกับชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวตัวเนาะก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปในการวิเคราะห์ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวประเพณีล้านนาต้นแบบรวมไปถึงการสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้เอาไปต่อยอดแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตัวเก่าได้อย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากเชียงใหม่นะขอบคุณคุณคมสันคำบงทีมข่าวสวทเชียงใหม่กันตัวเจ้า
1: แถมหนึ่งพื้นที่ของเชียงใหม่ครับขึ้นไปตีอำเภอฝางเนาะนะฮะทางอำเภอฝางก็ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเนาะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับว่าที่ร้อยตีนพราชสุภกิจโกศลในอำเภอฝางก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หมู่พี่น้องอสม.ครับไปดูแลพี่น้องประชาชนนะเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ดำเนินการนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับตามแนวคิดอำเภอปึงได้นะก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการของรัฐอย่างเท่าเทียมนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดินทางไปช่วยเหลือในการยืนยันตัวบุคคลและก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบถึงบ้านพักอาศัยเลยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ที่บ่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือว่ายืนยันสิทธิ์เองได้นะครับใน3กลุ่มลักด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับอันนี้เปิ่นก็ได้ดูแลกันเนาะแจ้งเตือนให้ไปยืนยันสิทธิ์กันกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่มีผู้ที่บ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็แห่งกลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่3ครับบ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันเป็นกลุ่มตกหล่นนอกบัญชีรายชื่อครับซึ่งในการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอฝางเนี่ยข้อมูลล่าสุดนะฮะเปิ่นดูแลช่วยเหลือกลุ่มที่2นะฮะก็คือกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อลงทะเบียนเซ็ตสิ้นไปแล้ว358รายแล้วก็กลุ่มที่3ครับตกหล่นนอกบัญชีรายชื่อเนี่ยช่วยเหลือในการลงทะเบียนไปแล้วจำนวน 1,349 รายก็มียอดสะสมจากทั้ง2กลุ่มเนาะลงทะเบียนไปแล้ว 1,707 รายนะยังบ่หมดเตือนเนาะเปิ่นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินหน้าต่อไปนะครับตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางอำเภอฝางเนาะขอบคุณคุณถนอมศรีแก้วเลิศจากสวทฝางด้วยครับ
0: เจ้าจากเมืองฝางแล้วนะมาต่อกันที่ตังลำปูนเนาะลำปูนเปิ่นมีกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดลำปูนเจ้าเป็นกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามโครงการหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจภาคพระพันปีหลวงนะเจ้าตีบริเวณป่าชุมชนบ้านทรายทองก็ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำนะเจ้าโดยในวันนี้นะเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามโครงการหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจภาคพระพันปีหลวงนะเจ้าก็มีประชาชนจิตอาสาหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมกิจกรรมจำนวนมากนะเจ้าสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ของตำบลป่าซักที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่นะเจ้าโดยเฉพาะบริเวณป่าชุมชนของบ้านทรายทองเนี่ยถือเป็นแหล่งต้นน้ำในการรอเลี้ยงชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านทรายทองนะเจ้าทางด้านการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติป่วยนะเจ้าการจัดกิจกรรมในวันนี้เนาะประชาชนจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันยังพร้อมเพรียงกันนะเจ้าดำเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้การสร้างแรงกักเก็บน้ำนะเจ้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาวนอกจากนี้ทางอำเภอเมืองลำปูนนะเจ้าก็มีการกำหนดแผนการดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่องกันตัวนะเจ้าก็จะมีเป้าหมายนั่นก็คือขยายผลให้ครอบคลุมครบทุกอำเภอในพื้นที่ของอำเภอเมืองลำปูนแล้วก็ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพก็สามารถรองรับสถานการณ์ด้านน้ำในทุกฤดูกาลต่อไปได้นะเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวของเฮานะเจ้าคุณวุฒิชัยชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ทีมข่าวสวทลำปูนเจ้า
1: ครับมาต่อกันที่จังหวัดลำปางครับอู้ถึงลำปางเนาะนะมีศูนย์อนุรักษ์จ้างไทยนะก็มีความเชี่ยวชาญในการดูแลจ้างนะครับโดยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเปิ่นก็ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควานจ้างขั้นก้าวหน้านะครับก็เพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลจ้างให้กับควานจ้างครับนายภัยรัตน์ครุฑวิสัยผู้อำนวยการสำนักสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์นะเปิ่นบอกว่าสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะครับได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควานจ้างขั้นก้าวหน้าประจำปี2569ก็มีวิทยากรผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์นะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงจ้างการดูแลสุขภาพจ้างเลี้ยงนะครับนะก็คือจ้างบ้านเนี่ยเน
0: า
1: ะในการดูแลเรื่องนี้มาฮื้อกับความรู้นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นหลักสูตร6เดือนด้วยกันโดยจะทำการฝึกอบรมที่จังหวัดลำปาง3เดือนนะครับในระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569แล้วก็ไปฝึกณสถานที่ทำงานของควานจ้างผู้เข้ารับการอบรมแห่ม3เดือนเพื่อเป็นการฝึกอบรมควานจ้าง ในสังกัดของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติและก็ความจ้างจากต่างจ้างเอกชนตีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนะฮะก็จะมีการฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเพื่อมีความรู้มีทักษะในการดูแลเลี้ยงจ้างดูแลสุขอนามัยของจ้างได้ดีนะครับมีทักษะการทำความสะอาดจ้างตรวจสภาพทั่วไปของจ้างได้แล้วก็จะได้มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับโภชนาการอาหารของจ้างสามารถสังเกตความผิดปกติในการกินอาหารและน้ำของจ้างได้รวมไปถึงสามารถดูแลที่อยู่อาศัยของจ้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเลือกพื้นที่ในการผูกหรือว่าล่ามจ้างได้อย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวจ้างเองและก็ของความจ้างของมนุษย์ที่อยู่โดยรอบตัวนะครับและก็จะได้สามารถปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพของจ้างก็จะยังฮื้อจ้างเลี้ยงเนี่ยมีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตดีมีสุขภาพดีอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์และองค์ความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณข้อมูลข่าวจากผู้สื่อข่าวสวทลำปางคุณบรรหารสุยะครับ
0: เจ้าจากลำปางแล้วนะเจ้าก็ไปต่อกันตีต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะเพิ่นมีการคัดเลือกอปท.ต้นแบบซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวก็หนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะเจ้าตีห้องประชุมประดิษฐ์จองคำศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้านายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการมอบหมายให้นายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นะเจ้าก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะเจ้าการประชุมนี่ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ฮื้อนำเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาใช้เป็นกลไกนะเจ้าในการสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะเจ้าซึ่งกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ในการดำเนินโครงการนะเจ้ามีเป้าหมายถึงการส่งเสริมเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาแล้วก็ต่อยอดศักยภาพอัตลักษณ์ของพื้นที่ของตนเองนะเจ้าทั้งอาหารแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าต่างเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าก็มีการนำเสนอผลงานของอปท.จำนวน8แห่งด้วยกันนะเจ้าซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง8แห่งเนี่ยก็มีการนำเสนอผลการดำเนินงานแนวทางของการท่องเที่ยวผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นของพื้นที่ตนเองนะเจ้าในการเฮ้อคณะกรรมการเนี่ยได้พิจารณาคัดเลือกต่อไปนะเจ้าก็ต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินการประกาศผลและก็ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้ให้ชุมชนในระดับจังหวัดระดับภาคต่อไปนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเนาะผลงานในพื้นที่ของตนเองนะเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวน้องขวัญกำมลเชิญสนธิพันธ์ทีมข่าวสวทแม่ฮ่องสอนเจ้าย
1: ังอยู่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนครับขยับมาตีแม่เสรียงครับต่างอำเภอแม่เสรียงเนาะได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้กับน้องๆเยาวชนเกี่ยวกับการฮู้เต่าตันภัยการฆ่ามนุษย์ครับนายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้กับเด็กและเยาวชนฮู้เต่าตันภัยการฆ่ามนุษย์จัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับที่โรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษาอำเภอแม่เสรียงครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเก้าภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่อต้านการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็จะได้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือคือมีความหู้เต่าตันหูแบบของการฆ่ามนุษย์หู้จักวิธีป้องกันตนเองขนรอบข้างตัวครับพร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและก็แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดนายอำเภอแม่เสรียงเป็นบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการถูกหล่อหลวงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการฆ่ามนุษย์มีความซับซ้อนและก็ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ซึ่งรูปแบบของการฆ่ามนุษย์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างเช่นการบังคับใช้แรงงานการหลอกลวงให้ทำงานในสภาพการทำงานที่บ่เป็นธรรมหรือว่าการถูกกักขังนวงเหนียวนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้นำองค์ความรู้ต่างๆเนาะมาซึกอบรมให้กับน้องๆเยาวชนได้รู้เต่าตันนั่นเองนะครับจัดขึ้นที่อำเภอแม่เสรียงครับขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสวทแม่เสรียงกับข้อมูลข่าวด้วยครับ
0: เจ้าก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะข่าวสารบ้านเฮาเนี่ยเจ้าตังเหนือตอนบนนะเหนือหนึ่งนี่นะเจ้าย
1: ังมีข่าวสารแฮมซีจังหวัดครับเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านฮือได้ติดตามกันในช่วงหน้าครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่าน
1: กลับมาติดตามกันต่อครับครับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านครับ
0: เจ้าก็มาเริ่มกันตีตังข่าวของสวทเจียงไฮ้กันนะเจ้าเจียงไฮ้เปิดมีการเปิดอบรมมัคคุเทศก์น้อยนะเจ้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพเนาะมัคคุเทศก์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะเป็นคนสำคัญของจังหวัดนั่นๆเหมือนกันนะเจ้าป้ากินป้าแอลเนาะเจ้าวันนี้นะเจ้านายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าเปิ่นก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยนะเจ้าภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์นะเจ้าบนฐานทรัพยากรชุมชนคุ้นค่าสูงก็จัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง12มิถุนายน2569นะเจ้าที่โรงแรมไดมอนด์ปักอินเจียงไฮ้รีสอร์ทอำเภอเมืองเจียงไฮ้จังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าตามสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเจียงไฮ้ก็ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีความพร้อมนะเจ้ามีความสนใจจากการตีโรงเรียนเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าจำนวน7โรงเรียนด้วยกันเนาะมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด53คนแล้วก็คุณครูแหม7คนนะเจ้าหลักสูตรของการอบรมตลอด3วันเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะเจ้าจากคณะการท่องเที่ยวโรงแรมนะเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงไฮ้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเจียงไฮ้รวมทายทอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆ นะเจ้าทั้งภาคทฤษฎีภาคสนามเนาะบ่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์น้อยเทคนิคการสื่อสารการให้บริการมารยาทบุคลิกภาพการฝึกปฏิบัติภาคสนามแล้วก็นำชมสถานที่สำคัญต่างประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของเจียงไฮ้นะเจ้าก็มีอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงร้ายนะเจ้าวัดพระแก้วเจียงไฮ้และราชรถบุษบกเจียงไฮ้นะรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆตัวโครงการนี้นะเจ้ามีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้และเด็กละออนเยาวชนเนี่ยมีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีภาวะของการเป็นผู้นำเนาะเกิดความหักความหักภูมิใจในท้องถิ่นในบ้านของตนเองนะเจ้าพร้อมกับนำองค์ความรู้ทักษะที่ได้รับเนี่ยก็เอาไปต่อยอดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปนะเจ้าก็ถือเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายของเยาวชนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระตุ้นงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นนอกเหนือจากอาชีพหลักอย่างยั่งยืนนะเจ้าก็เป็นข่าวสารจากตางจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าขอบคุณคุณวสินทร์คำพิระวงศ์ทีมข่าวสวทเจียงไฮ้เจ้า
1: ขยับลงมากันที่จังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและก็ลายบุพผาบรมราชินีนาถือกับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตเนาะเอาไปผลิตยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากลครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาครับนางสาวอนภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและลายบุพผาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกให้กับหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและเครือข่ายผู้ผลิตผ้าในพื้นที่ครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตีทรงพัฒนาลวดลายผ้าบาติกเป็นลายดังกล่าวขึ้นมาเนาะคือช่างทอผ้าและก็ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และก็พัฒนาเทคนิคการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระดำริพาไทยใส่ฮือสนุกอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสืบสานเอกลักษณ์และคุณค่าของผ้าไทยคืออยู่กู่สังคมต่อไปนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดพะเยาเกาะจะได้นำไปต่อยอดสร้างผลงานสร้างรายได้กันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณประมวลอุปกิจผู้สื่อข่าวสวทพะเยาครับ
0: มากันที่เมืองแปรบ้านเฮานะเจ้าเมืองแปรบ้านเฮาก็มีการอบรมยุวสิงห์มหาดไทยรวมใจต้านยาเสพติดรุ่นที่1สร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดนะเจ้าที่โรงแรมคินโนเทลตำบลนาจักอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรเนาะนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนห่วมใจต้านพยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2569เจ้าในกิจกรรมยุวสิงห์มหาดไทยรวมใจต้านยาเสพติดจังหวัดแปรรุ่นที่1เป็นการพัฒนาเยาวชนเจ้าให้มีทักษะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ตึงความหู้ทักษะชีวิตจิตอาสาแล้วก็ภาวะความเป็นผู้นำพร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและความมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเจ้าสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบที่สามารถเป็นแกนนำในการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและสังคมตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันต่างสังคมและเตรียมความพร้อมเพื่อกับเยาวชนก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพัฒนาอนาคตของตนเองแล้วก็มีเยาวชนเนาะตีเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย8อำเภอจำนวน80คนนะเจ้ากิจกรรมยุวสิงห์มหาดไทยรวมใจต้านยาเสพติดเนี่ยจัดขึ้น 8-12 มิถุนายน2569ระยะเวลา5วัน4คืนเจ้าก็ต้องมีการจัดกิจกรรมการเฮียนหูแหลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นะเจ้าเพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติดนะเจ้าก็สร้างเครือข่ายเยาวชนเข้มแข็งปลูกฝังค่านิยมดีๆแล้วก็ร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนสถานศึกษาอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยเยาวชนมีคุณภาพแล้วก็ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเจ้า
1: ปิดท้ายข่าวกับต่างจังหวัดน่านนะครับเปิ่นตั้งหับหน้าฝนเนาะก็จัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าและดินถล่มยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนให้ได้อย่างแม่นยำและก็ทันท่วงทีตัวครับนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านประจำปี2569ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลน่านจังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครับเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี้ครับซึ่งคณะทำงานชุดนี้ต่างผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้แต่งตั้งไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับในการประชุมก็เป็นการหารือถึงแนวทางการวิเคราะห์และการจัดทำข้อมูลโดยแบ่งบทบาทภารกิจของหน่วยงานรัฐอย่างเป็นระบบอย่างเช่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านโครงการชลประทานน่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ห่วมครับคณะตีปรึกษาเชิงวิชาการอันนี้ก็เป็นคณะทำงานตีเปิ่นเป็นหน่วยงานลักๆเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสภาพอากาศสภาพสถานการณ์น้ำและปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่องครับโดยใช้ข้อมูลเชิงวิชาการมาประกอบการประเมินสถานการณ์และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐท้องถิ่นและเอกชนในการที่จะระดมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลคือจัดการนะบริหารจัดการภัยพิบัติการแจ้งเตือนภัยของจังหวัดน่านในปีนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก็มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับก็เตรียมพร้อมครับมือแล้วเนาะสำหรับฤดูน้ำหลากในหน้าฝนนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เฮานำมาฝากกันในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะสำหรับกึ่งแรกนะกึ่งหลังไปติดตามกับรายการพิเศษครับใต้ห่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทีมงานสวทสงขลาครับวันนี้เฮา2คนและทีมงานสวท8ลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า
3: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแลงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำปูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเจียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับในวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569สวทสงขลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารับหน้าที่ในการผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันชนชนกบุญนนท์ควบคุมการผลิตโดยนางสาวสารีคลายคลี่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงยังคงถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณผ่าน3ช่วงเหมือนเช่นเคยค่ะทั้งในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงตามรอยพระเมตตาและช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะและสำหรับในช่วงแรกของวันนี้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งบันทึกเรื่องราวสำคัญของแผ่นดินท่ามกลางเนินเขาที่มองเห็นทะเลสาบสงขลาอันกว้างใหญ่มีเรื่องราวและร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวใต้มิรู้ลืมติดตามเรื่องราวร่องรอยแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่งบันทึกช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของชาวจังหวัดสงขลาเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนปลายด้ามขวานไทยเพื่อส่งเยี่ยมเยียนประสบกนิกรในพื้นที่ภาคใต้หนึ่งในสถานที่สำคัญที่เคยใช้เป็นที่ประทับนั่นคือพระตำหนักเขาน้อยหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในปัจจุบันสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างงดงามย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักเขาน้อยในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกนิกรในพื้นที่ภาคใต้นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ชาวสงขลาและยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตราบจนทุกวันนี้การเวลาผันผ่านต่อมาในปีพุทธศักราช 2507 จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการปรับปรุงและบูรณะพระตำหนักเขาน้อยให้เป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยหม่อมเจ้าทองคำเปลวทองใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะนั้นนับเป็นผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักประจำตำแหน่งด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช 2537 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระตำหนักเขาน้อยเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่จวบจนปัจจุบัน พระตำหนักเขาน้อยยังคงได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมปีละครั้งในวันเด็กแห่งชาติเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายทศวรรษแต่รอยเสด็จแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวสงขลาเสมอสถานที่แห่งนี้จึงมิได้เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญของชาติหากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวใต้ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: และแม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่าทศวรรษแต่บางความทรงจำยังคงแจ่มชัดดุจวานโดยเฉพาะความทรงจำแห่งการเสด็จพระราชดำเนินที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและความสุขให้แก่ประสบกนิกรชาวสงขลาและชาวใต้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสู่การสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนนาทับความภาคภูมิใจที่ถูกถักทอผ่านผืนผ้าบาติกเชิญติดตามรับชมและรับฟังกับเรื่องราวของมีดีนาทับค่ะ
2: ผืนผ้าอาจเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับชาวตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยพระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีในชนบทได้มีอาชีพเสริมมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์และพัฒนางานผ้าพื้นถิ่นพระราชปณิธานดังกล่าวได้อย่างรากลึกลงในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผ้าบาติกนาทับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านลวดลายอันงดงามทั้งท้องทะเลท้องนาวิถีประมงและธรรมชาติที่รายล้อมชุมชนจากการรวมกลุ่มเล็กๆของชาวบ้านสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นผ้าบาติกนาทับได้กลายเป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที
3: ่จริงๆรุ่นพี่จันนี่ก็คือรุ่นรักษาเรารักษางานเรารักษางานผ้าบาติกเนี่ยให้มีอยู่แล้วก็พัฒนาในรูปแบบที่ให้มันเขาเรียกให้ใส่ได้ตลอดพอมาส่งต่อในรุ่นลูกก็คือสืบสานพอเขาสืบสานเนี่ยเขาก็สามารถทำต่อสิ่งที่เราตั้งใจทำไม่ได้พอสืบสานเสร็จปั๊บเขาไม่ได้หยุดแค่คำว่าสืบสานเขาต่อยอดเขาต่อยอดพอต่อยอดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะพอต่อยอดรักษาสืบสานต่อยอดที่นี้สิ่งที่เราต้องการทำต่อไปในคำที่ไม่เอาคำเอาในสิ่งที่พระองค์ท่านทำทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพันปีหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณเราต้องการทำผ้าบาติกสู่มรดกเขาเรียกมรดกของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปนี่คือสิ่งที่เรารับมาจากทั้งสองพระองค์นำมาใช้ทำทันทีจะไม่รองบไม่รออะไรทั้งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทำได้เริ่มจากสมองเราและมือเราลงมือทำทันทีถึงงานทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ตั้งเอาไว้เราก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่เราทำตามค่ะ
2: สำหรับชาวนาทับความสุขไม่ได้อยู่ที่รายได้จากการจำหน่ายผ้าแต่อยู่ที่การได้เห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษยังคงมีลมหายใจได้เห็นคนรุ่นใหม่กลับมาภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองและได้ร่วมกันเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการพัฒนาผ้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
3: ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มูลค่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากราคาไม่ใช่ว่างานชิ้นนี้แล้วมันสวยเพราะว่าราคาสูงความสวยงามของงานศิลปะหรืองานศิลปาชีพมันเกิดจากใจเมื่อใจเรามีความสุขเราเห็นชิ้นงานแต่และชิ้นงานเรามีความสุขนั่นคือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดมันเราที่ทำเนี่ยครอบครัวมีดีนาทับเนี่ยหรือพี่จันเองเนี่ยทำเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเรามีความสุขที่เห็นพระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้ทำเรามีความสุขกับการที่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัลได้ทรงสืบสารสิ่งที่พระพันปีได้ตั้งใจเอาไว้และที่สำคัญเรามีความสุขที่พระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าหญิงสิริวัลเป็นพระองค์ท่านที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพแบบสามารถทำให้โลกแบบลืมไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะเรื่องของชุดไทยพระราชนิยม8ชุดที่ท่านกำลังจะส่งสู่เป้าหมายก็คือเป็นมรดกของโลกเลยเป็นสิ่งที่พิจารณ์และคนไทยทั้งประเทศภูมิใจที่สุด
1: จากภาพผืนเล็กๆในชุมชนชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเรื่องราวของผ้าบาติกนาทับจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างอาชีพเพียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการรักษารากเหง้าการสืบทอดภูมิปัญญาการเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างมั่นคงภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผืนผ้าทุกผืนที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นณตำบลนาทับแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความภาคภูมิใจและพลังแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งต่อคุณค่าอันงดงามนี้จากรุ่นสู่รุ่นและจากพื้นแผ่นดินไทยสู่สายตาของคนทั้งโลก

0: ผ้าบาติกของกลุ่มมีดีนาทับแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่กลุ่มมีดีนาทับจะสืบสานตามรอยเดินตามรอยทั้งสองพระองค์ต่อไปค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวความประทับใจของคณิตนามมนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตนวิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณครูผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะการแสดงโขนตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้อยู่คู่ชาติไทยได้อย่างงดงามติดตามเรื่องราวนี้ได้จากช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงครับก็ได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยขึ้นครับก็เลยมีการก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีพระราชกระแสรับสั่งต่อองค์สมเด็จพระเทพว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นสมเด็จพระเทพก็มีคำถามกับสมเด็จพระพันปีหลวงว่าปัจจุบันเนี่ยจะยังมีคนดูโขนอยู่อีกหรือเปล่าก็เป็นพระราชกระแสรับสั่งหรือเป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ซาบซึ้งไปในหัวใจของคนไทยนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้มีพระราชกระแสรับสั่งขึ้นว่าหากไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นแหละครับทำให้เป็นที่ภาคภูมิใจและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเหมือนอย่างครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นทั้งครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักแสดงโขนด้วยเคยมีครั้งหนึ่งครับที่เราไปแสดงโขนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเวทีนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากนักแสดงก็ค่อนข้างเยอะมากครับแต่กลับกันคนที่มานั่งดูเนี่ยครับก็น้อยมากก็ตอนนั้นบอกตามตรงเลยว่านักแสดงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกน้อยใจนะครับที่มีคนดูไม่มากพอที่จะเหมาะสมกับจำนวนนักแสดงแต่ก็มีเสียงนึงครับที่ก้องอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นก็เป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองครับ
3: โขนนะครับเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะครับและด้วยปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ได้นำโขนให้กลับมาเป็นที่โด่งดังอีกครั้งในยุคปัจจุบันครับผมนะครับได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับจึงได้นำโขนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของวิชานาฏศิลป์ของโรงเรียนทิพรัตนวิทยาคารครับเพราะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับจะสามารถนำความงดงามของโขนก้าวไปพร้อมกับความทันสมัยของโลกได้ครับ
2: ซึ่งนอกจากผมจะมีโอกาสได้เป็นนักแสดงโขนแล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีโอกาสได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยทุกวันนี้ครับผมได้เป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนทิพรัตนวิทยาคารซึ่งการเรียนการสอนหลักๆเลยก็จะเป็นการเรียนการสอนโขนครับก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ณวันนี้ครับผมได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดการแสดงโขนไปสู่นักเรียนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็จะนําโขนไปถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่อย่างภาคภูมิใจที่จะไม่อายว่าเป็นศิลปะล้าหลังหรือล้าสมัยครับ

0: ่คือภาพและเสียงความประทับใจของคณิตนามมนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับในช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ก่อนจากกันขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามรูปแบบการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นข้อมูลจากช่องเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งและสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทีมงานสวทจันทบุรีส่วนวันนี้ดิฉันชนชนกบุญนนท์และทีมงานสวทสงขลาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รัฐบาลแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26มกราคม2569ดังนี้การออกแบบพระเมรุมาตรกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรมีส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้าหม่นสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนมชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบางเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป ในการนี้เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามพระราชประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีพรุ่งนี้ย้ำต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์อาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000 คนในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบปฏิพลสถาพรมมา

0: มาว่าได้นำภาคเอกชนไทยร่วมคณะไปด้วยและเตรียมปรับปรุงแนวทางให้องค์กรเอกชนจัดสรรผู้ที่เหมาะสมร่วมเดินทางในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการค้าและการลงทุนย้ำในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในเวทีโลกร่วมกันนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำข้อเสนอของภาคธุรกิจไทยไปหารือกับทางการเวียดนามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตนาคฝันแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตยกระดับมาตรการสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
2: นายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทั่วโลกอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรวมทั้งรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

0: ทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: มีข่าวดีมาบอก
1: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
2: ข่าวดีที่95
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00
4: นดูได้ตอนเย็นนอก
0: ข่าวดีปีเก่า15
5: อ้าวอีกพอกับฟังรายการวิทยุนะอีกขึ้นสวทอระปุลนะเป็นประจำนะ
6: ได้เวลามาฟังข่าวดี
0: ข่าวเด่น
7: ข่าวดัง
0: เพลงลูกทุ่งม้วน
6: ในรายการข่าวดีปีเก่า15แล้วครับ

ะกี้ยืนอู้กับท่านผู้อำนวยการสถานีนะเจ้าผอ.สวท.ละปุนก็ว่าเนี่ยโอ้ฝนตกตกแตะตกว่าอีนะอันก็อันเจ้าหน้าที่ที่สวท.ก็ว่าตะกี้ไปเติมน้ำมันรถนะเจ้ามาก่ายตังวัดจำมาเตวีโอ้คนเต็มเลยอีนะก็ไม่น่าวันเปิ้ลนี่เนาะวันเปิ้ลนะเจ้าวันครูบาศรีวิชัยเปิ้ลเนาะ11มิถุนาเป็นวันครบรอบชาติการ148ปีนะจ๊ะวันนี้ขบวนธรรมยาตราเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเคลื่อนจากวัดโรมณียารามนะจ๊ะวัดกุลมรรคเนี่ยเข้าสู่วัดจำมาเทวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังค่ำนี้ก็จะมีพิธีทำบุญนะจ๊ะถวายผ้าป่าทอดผ้าป่าเนาะสวดบารมี30ตัดนะจ๊ะทำบุญต่างๆในช่วงค่ำนี้แล้วก็ผู้แม่เจ้านะเจ้า11มิถุนาและเนอคุณผู้ฟังวันพุธแม่เจ้าเนี่ยจะมีพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาศรีวิชัยนะเจ้าพิธีส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยที่วัดจำมาเทวีนะเจ้าแล้วก็จะมีการแสดงซอปื้นเมืองโตยนะเจ้าฮงตานพี่น้องเจ้าละปุนเขาไปร่วมออกฮงตานกันเต็มเลยนะเจ้าที่วัดจำมาเทวีเนอวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีทำบุญในช่วงเช้านะเช้าคาบเกี่ยวตอนพิธีถวายเพลนะเช้าขบวนฟังถวายเพลแล้วก็มีการส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยนะเช้าจากนั้นในช่วงบ่ายเจ้าประมาณบ่ายสามโมงก็จะมีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตราเตสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกซึ่งขบวนนั้นก็จะตั้งเขาโดยองค์ครูบาศรีวิชัยที่ธรรมยาตรามาตั้งแต่อำเภอลีนะเจ้าเข้ามาที่วัดจำมาเทวีเนาะก็จะเริ่มต้นขบวนของครูบาศรีวิชัยนะเจ้าที่มาจากอำเภอลีก่อนแล้วก็จะญาติตราเคลื่อนเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยพร้อมกันกับขบวนของครูบาศรีวิชัยจากทั่วทุกสารทิศต้องเรียนว่าจะมีหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยจากทั่วทุกหัววัดในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดละปูนนี่นะเจ้าจะร่วมกันเคลื่อนขบวนเนาะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูบาศรีวิชัยนะจ๊ะแสดงฮือได้หันได้รับรู้ว่าครูบาศรีวิชัยนั้นเป็นผู้นำนะจ๊ะด้านจิตวิญญาณของพี่น้องจัตละปุนแล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวล้านนาอย่างยิ่งนะจ๊ะพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะ11มิถุนายนนะจ๊ะธรรมยาตราเดินเตสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเนาะก็ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านนะจ๊ะร่วมวิถีแห่งศรัทธาในครั้งนี้ด้วยกันอย่างที่เรียนไปว่าในปีนี้ครบ148นะเรา148ปีปีหน้าเนี่ย149 11มิถุนาปี2570เนี่ยครบรอบ149ปีชาติกาลตั้งแต่เปิ้นเกิดจนเปิ้นตายถึงบัดเดียวเนี่ยนะเจ้าจะครบ149ปีในปีหน้าปีนี้148แล้วก็พอปี2571เนี่ยจะครบรอบ150ปีชาติกาลนะเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ย150ปีเป็นระยะเวลาที่พุทธศาสนิกชนยังฮือความเคารพศรัทธาในครูบาศรีวิชัยนานวันก็ยิ่งมีความเคารพศรัทธามากยิ่งขึ้นนะเจ้าด้วยคุณูปการต่างๆที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ร่วมในการเผยแพร่นะเจ้าเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะเจ้าก็ประจักษ์อย่างที่หลายท่านได้หันเนาะว่าเฮาเนี่ยมีการยกย่องเชิดชูนะเจ้าครูบาศรีวิชัยเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าเนาะก็ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าวันพรุ่งนี้11มิถุนายน148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยแล้วก็ช่วงค่ำวันพุ่งเมื่อค่ำเนี่ยอบจ.ละปูนเมื่อก่อนจะมีพิธีทำบุญนะเจ้ามีขบวนของครูบาศรีวิชัยเส้นทางหนึ่งนะเจ้าที่จากทางเทศบาลป่าสักนะเจ้าเข้าสู่ทางด้านของวัดดอยติเนาะซึ่งวัดดอยติเนี่ยก็จะมีรูปเหมือนองค์ครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่วัดดอยติต่อยที่อำเภอลีก็จะมีการจัดงานที่วัดบ้านปางวัดบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัยนะเจ้าทราบว่าทางคณะสงฆ์ทางอำเภอแม่ทาเนี่ยก็จะมีการจัดขบวนธรรมยาตราในพื้นที่ของอำเภอแม่ทาตวยในวันพรุ่งนี้นะเจ้าตามเส้นทางต่างๆเนาะ
ก็เชิญชวนนะจ๊ะพี่น้องประชาชนได้ร่วมกินร่วมทานนะจ๊ะร่วมกันทำบุญร่วมกันสืบทอดนะจ๊ะแล้วก็ร่วมกันยกย่องเชิดชูครูบาศรีวิชัยสู่กันเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2571เลยค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะฝนตกช่วงนี้ฝนตกนะเจ้าชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นเนาะคุณผู้ฟังตังกลม อุตุนิยมวิทยาก็คาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าว่าปริมาณฝนในระยะ 2-3 วันเนี้ยจะมีความตกชุกหนาแน่นในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะเจ้าแล้วก็จากหลังวันที่15ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะเจ้าฝนก็จะเริ่มทิ้งห่างระยะลงนะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่ฝนอาจจะทิ้งช่วงไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมช่วงนี้ก็ต้องฝากพี่น้องท่านผู้ฟังนะเจ้าระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าอากาศฝนตกลงมาอย่างที่บอกไปบ่สบายพ่องนะเจ้าอันตรายจากอุบัติเหตุทัศนวิสัยพอกอยบอกค่อยดีพ่องนะเจ้าเรื่องของไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วไฟไหม้บ่ได้เน้อคุณผู้ฟังเวลาฝนตกน้ำฝนมันอาจจะย้อยจะตกไปใส่ปลั๊กไฟนะเจ้าสายไฟอย่างที่บ่ได้มาตรฐานแล้วก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตแล้วก็ลัดวงจรได้ก็มักจะเกิดเหตุนะเจ้าไฟไหม้ในช่วงหน้าฝนได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องของพลัดตกหกล้มอย่างที่บอกไปนะเจ้าคุณผู้ฟังว่าดีเจออยนี่ยังมาโอ้อันลำเหลือไอ้นะก็มันผ่านเลิศคุณผู้ฟังบางทีเสียดายนะเสียดายรองเท้าพอตังบนมันงามอยู่นะเจ้าแต่ว่าโอ้ปืนตังลุ่มดอกยางมันได้แล้วอยากคุณผู้ฟังเจ้าเวลาที่มันฝนมาตกแต่ก็ใส่แต่ก็บ่เป็นยังเนาะแต่เวลาฝนตกมามันหมื่นมาไอ้นะเจ้าผลเลิศพลัดตกหกล้มไปก็โอ้บ่ท่านะเจ้ากระดูกกระเดียวบางทีเกิดอุบัติเหตุแล้วมันต่อยากเนอะเป็นคนหนุ่มนี่ยังว่ามีโอกาสกระดูกมันต่อกันได้นะจ๊ะแต่เป็นคนเฒ่ามาเลยแล้วโอ้ยถ้าว่าเฒ่าสูงอายุนะถ้าว่าอายุมันนักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะจ๊ะเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มเต่ารถจนกระดูกหักแขนเดาะอย่างนี้นะโอ้ยยากคุณผู้ฟังความมันจะติดนะจ๊ะบางคนโชคดีอาจจะติดบางคนโชคบ่ดีอาจจะต้องผ่าตัดใส่เล็กกาใส่อหยังกานะเจ้าแหมล่าอย่างเนาะเพราะฉะนั้นรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีเนาะคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพรรคภูมิใจพรรคพระพันปีหลวงนะเจ้าก็ไปกันกับท่านปลัดจังหวัดท่านนายอำเภอหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะเจ้ารองผู้บังคับการกรมทหารราบที่7นะเจ้าหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานกำนันพ่อหลวงบ้านน้องๆ นักเรียนนักศึกษาโอไปร่วมกันหลายเป็นร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่นะเจ้าที่ชุมชนบ้านทรายทองนี่คือสยามแห่งบ้านทรายทองอีกอ่ะใจเนาะชุมชนบ้านทรายทองนะเจ้าเป็นแหล่งต้นน้ำในการรอเลี้ยงชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนของพื้นที่ตำบลป่าสักเนี่ยนะเจ้าก็มีการใช้พื้นที่ต้นน้ำตรงนี้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรนะเจ้าแล้วก็รักษาระบบนิเวศในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะเจ้าก็มีตาน้ำอยู่ที่ฮันเลเนอร์จำได้ว่าท่านผอ.สวท.นะเจ้าท่านสุภชัยเนี่ยไปกันกับดีเจแอร์ดีเจโอมเนี่ยขึ้นไปที่ชุมชนป่าชุมชนพื้นที่ของบ้านไซทองเนี่ยเจ้าซึ่งก็ไปดูว่าป่าตรงเนี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เจ้าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเป็นพื้นที่ในการเสริมสร้างความชุ่มชื้นให้กับสิ่งแวดล้อมในช่วงที่เกิดไฟป่าเกิดปัญหาไฟไหม้อย่างเงี้ยนะเจ้าชุมชนตรงเนี้ยคือไม่มีเลยนะเจ้าชุมชนตรงเนี้ยคือบ่ได้เกิดปัญหาในเรื่องของไฟไหม้หรือว่าไฟป่าอย่างแต่อย่างใดเลยพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นช่วยกันเป็นอย่างดีเลยนะเจ้าวันนี้พวกอาจารย์กิจกรรมจิตอาสาในการไปช่วยกันแปลงฝ่ายชะลอน้ำนะเจ้าในโครงการที่ชื่อว่า1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวง
นะจ๊ะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะจ๊ะเพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเพื่อฟื้นฟูความชุ่มชื้นของผืนป่ารักษาความสมดุลของระบบนิเวศป้องกันและก็ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินลดผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

คุณผู้ฟังโยด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้ากอบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็อูจาเรื่องราวต่างๆด้วยกันเนาะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะเจ้าช่วงนี้ติดตามข่าวสารเจ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารกิจกรรมการงานต่างๆของทางจังหวัดลำปูนเฮาเนาะทราบว่าทางจังหวัดลำปูนนะเจ้าล่าสุดเนี่ยเปิ้นประชุมร่วมเนาะในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนะเจ้าตามนโยบายของรัฐบาลการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การพัฒนาฐานข้อมูลของลำปูนเนี่ยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะเมืองสมาร์ทซิตี้นะเจ้าก่อนนี้ที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำปูนเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดนายปิยพงษ์จุวงศ์ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลำปูนซึ่งมีพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกลัมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนในอำเภอทั้ง8อำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจนะเจ้าประชุมกันยังพร้อมเพรียงเลยโอ้โหสีแบบเข้มห้องนี้จะมีความร้อนและเข้มมากสำหรับการประชุมในงวดนี้นะเจ้าก็ท่านผู้ว่าท่านก็เน้นย้ำนะเจ้าการไทยทอดผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของเวิร์กช็อปที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยท่านไปเวิร์กช็อปกับนายกรัฐมนตรีมานะเจ้ามุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกแล้วก็ร่วมมือกันกับทุกส่วนเพื่อผลักดันนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดที่ท่านบอกว่าลำพูนทีมทีมจังหวัดเนี่ยนะจ้าที่จะประสานการทำงานของฝ่ายปกครองและก็ตำรวจอย่างใกล้ชิดรัฐบาลได้กำหนดกรอบการทำงานประเด็นเรื่องของความมั่นคง9ข้อสำคัญทั้งเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีนะจ้ายาเสพติดการฟอกเงินประเด็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบนะจ้าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรอบด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านบอกว่าภาพรวมสถานการณ์ของลำปูนเฮาเนี่ยไปดูปัญหาความรุนแรงทั้ง9ประเด็นก็ถือว่าบ่ได้พันธ์ท้องว่าแหละก็บ่ได้ถึงขั้นว่าแบบรุนแรงแบบสุดตรงถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะพื้นที่อื่นๆนะจ๊ะแต่เรื่องของยาเสพติดเนี่ยท่านบอกต้องจริงจังเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองและก็ตำรวจอย่างใกล้ชิดนะเจ้าจังหวัดลำปูนเดินหน้าที่จะพัฒนาเมืองสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้นะเจ้ามุ่งสร้างระบบฐานข้อมูลและก็สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและก็แก้ไขปัญหาในทุกมิติขณะเดียวกันก็ยังคงอาศัยกลไกภาคประชาชนนะเจ้าทั้งกำนันพ่อหลวงบ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยที่ประชุมนะเจ้าได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดลำปูนจากทั้ง8อำเภอนะเจ้าว่าแต่ละอำเภอมีประเด็นปัญหาบริบทในพื้นที่เนี่ยเป็นจะใดพ้องรับฟังแนวทางการดำเนินงานแล้วก็ขันน็อตนะเจ้าในเรื่องของประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายของฝ่ายความมั่นคงในแต่ละพื้นที่นะเจ้าที่จะได้ร่วมกันกับป้อหลวงป้อกำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นเครือข่ายนะเจ้าการทำงานโดยการเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นผลอย่างรูปธรรมนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าตำรวจเอ่ยฝ่ายปกครองเอ่ยเดี๋ยวนี้มันทำงานกันเข้มข้นนะเจ้าทำงานกันเข้มข้นจริงจังเลยเนาะก็ทั้งในมิติที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้าโอ้ละปูนเฮาค่อนข้างที่จะมีวิถีมีแนวการปฏิบัติที่พันห้องว่าอย่างอ่ะรวดเร็วนะเจ้าวันก่อนลักเล่าให้ฟังหน่อย วันก่อนนี่มีปี้เปิ้นคงบ่ฮู้ตั้งใจหรือบ่ตั้งใจอย่างใดนะเจ้าแต่ประเด็นนี้ยังหาตัวบ่ได้เตื้อเปิ้นเข้ามากลับรถ
ในอาคารสำนักงานของสวทละปูนเนี่ยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในออฟฟิศกันเนาะอยู่ในอาคารที่ทำการก็บ่ได้หานว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นนะจ้าแต่พอพักกลางวันปุ๊บก็เดินออกมาทำไมประตูหัวมันถึงล้มเกิดอะไรอย่างขึ้นเอ็นอาจารย์พอเตลเจ้าหน้าที่เปิ้นเตลไปพอก็ปรากฏว่ามีประตูเนี่ยมันน่าจะถูกอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งจนก้นแล้วก็ไปทะลุกำแพงแล้วก็ประตูเนี่ยหักประตูเล็กนะหักก้นลงมาเลยเอ็นอาจารย์ก็เลยว่าเอ๊ยังยังใดนะเกิดอะไรอย่างขึ้นมาไล่กล้องวงจรปิดพอนะเจ้าปรากฏว่ามีรถนะเจ้าเข้ามากลับรถที่อาคารสำนักงานของสวทเนี่ยพอกลับรถเสร็จปุ๊บนะเจ้าประตูรถเนี่ยถ้าจะไปต่ำใส่ประตูรั้วแล้วก็ทะลุไปใส่กำแพงเปิ้งไปหน่อยหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ประตูเนี่ยก้นลงเลยนะปี่เปิ้งก็ยื้อหยุดหยุดแล้วก็บ่ได้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางสวทสักคำนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเปิ้งก็เลยสพนิคมเนี่ยต้องขอบคุณท่านผู้กำกับการสพนิคมนะชาวบ่มกับกุ๊กท่านผู้กำกับก็คือตั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะเจ้าได้ดำเนินการไล่กล้องวงจรปิดนะเจ้าว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเปิ้นไปที่ไหนตั้งใดเนาะแล้วก็เป็นภัยตั้งใดนะเจ้าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งก็ติดตามไปได้ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะเจ้าว่าไล่กล้องจากตัดนี้ไปตัดท่านตัดท่านไปตัดนี้ก็ทูเลยว่าเส้นทางที่เปิ้นขับรถออกจากสวทละปูนไปเนี่ยเปิ้นไปทางใดก่อไปทางซุปเปอร์กาก่อนเลี้ยวหรือว่าเลี้ยวไปทางวัดพระยืนกาอย่างกายเจ้าหน้าที่ก็ไล่กล้องได้ค่อนข้างดีเลยนะจ่าเดียวก็คงจะเจอตัวผู้ที่มาอาจจะด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจหรือยังใดเนี่ยนะจ่าแต่ว่าก็บ่ได้ติดต่อทางสำนักงานสกรรมเนาะมันเป็นทรัพย์สินของทางราชการนะเจ้ายังใดแล้วก็ประกาศฝากไว้ตัวละกันไผ่ฮู้คิงว่าวันนั้นขับรถจนหัวสวทไว้ออกมาติดต่อมาตัวเนอะจะไม่ให้ตำรวจตัวหาถึงบ้านรถ CRV สีดำนะเจ้ารุ่นเก่าละมาได้รุ่นใหม่แล้วรถ CRV สีดำเนาะฝากแจ้งข่าวตัวละกันนะเจ้าก็เนี่ยจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่เดี๋ยวนี้บอกว่าจะทำอะไรอย่างอ่ะมันหันกันหมดเจ้าคุณผู้ฟังไปเหนือล่องใต้ไปเนี่ยอย่างทำบดีบดักอะไรอย่างมานะหันหมดเจ้าเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดติดไว้หมดกู้จุดอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันเก่งพอเปิ้นพอแว๊บๆเนี่ยเปิ้นหูเลยนะว่าเป็นรถยี่ห้ออันอย่างประเภทไหนคนขับเป็นไผยังได้คือเปิ้นหูรายละเอียดแป๊บเดียวเลยวิบวับนี่คือแบบติดตามได้ง่ายมากเลยอย่างนี้นะเจ้าด้วยความมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีอันอย่างต่างๆเข้ามาประกอบช่วยกันกับประสบการณ์กับการทำงานของทางฝ่ายปกครองเนี่ยดิจิออยเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้นะเจ้าบางทีบางท่านถ้าแบบประสบพบเจอกับตัวเองเนี่ยไม่รู้หรอกนะเจ้าแต่ถ้าเกิดประสบพบเจอว่าเคยมีเรื่องใหญ่อีเคยมีเคสแบบนี้กรณีแบบนี้อันเนี้ยจะหูละว่าโอ้ศักยภาพของการทำงานของหน่วยต่างๆในเดือนนี้ไม่ธรรมดานะเจ้ามีทั้งเรื่องของประสบการณ์มีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในการมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนาะคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้าอ่ะอูดีหนีหม้อหม้อคุณผู้ฟังเจ้าดีจอยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงตะอี้ก่อนเนอแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้าคุณผู้ฟังก็รายการข่าวดีที่95เนาะ 17-18 นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังรายการเจ้าดีเจออยลาแล้วสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะทุกช่องทางเลยเพราะว่าท่านใดที่จะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์นะครับของสวท.ลำพูนนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ปะกันเนาะวันนี้18นาฬิกาถึง19นาฬิกากับรายการคิดดีเพื่อสังคมมีเรื่องต้องเตือนกันด่วนนะครับเพราะว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับก็มีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาตีผ่านมาพบกลุ่มฝนโปรยนะครับฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่นะครับแต่ตีกำลังจะเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนนี่มีทั้งสีเขียวสีเหลืองและสีแดงต้องมาเตือนคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยเนาะสีเขียวคือฝนอ่อนสีเหลืองคือฝนปานกลางนะครับแล้วก็ฝนนักนี่สีส้มไปทางแดงนะครับก็มีเช่นกันนะครับในกลุ่มเมฆฝนตีกำลังจะถึงอำเภอเมืองละปูนในขณะนี้เรดาร์ละปูนนะครับตรวจพบกลุ่มฝนนักเลาตีอำเภอเมืองอำเภอป่าสางอำเภอเวียงหนองลองอำเภอแม่ทาอำเภอบ้านโฮงอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลีนี่คือจังหวัดละปูนลำปางเจอตีเวียงหวังเหนือเมืองปานเมืองลำปางทางชัดเสริมงามแม่พริกเกาะคาอำเภอเถินและอำเภอแม่เมาะแม่ทะนะครับจังหวัดเจียงใหม่นี่อำเภอฝางเจียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมสันป่าตองสำเมิงแม่วางจอมทองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาอำเภอฮอดและดอยหล่ออยากให้คุณผู้ฟังเข้าไปดูผลการตรวจเรดาร์นะครับละปูนนะตีหน้าเพจสวท.ละปูน FM 95มาเดี๋ยวนี้เลยนะครับเมฆฝนมาเป็นแพ้เป็นคลื่นเลยนะครับก็ตั้งแต่ขุนยวมนะยาวไปถึงอำเภอลองอำเภอเด่นใจอำเภอท่าปลานะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนที่กระจายตัวเป็นหน้ากระดานนะครับซัดเข้ามาตีทางทิศทางการเคลื่อนที่เนาะก็เคลื่อนไปทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มฝนตีขอใจคำว่าขนาดใหญ่เนาะพัดผ่านอำเภอเมืองละปูนแน่นอนนะครับเข้าไปดูตีหน้าเพจสวท.ละปูน FM 95ก็ได้นะครับซึ่งข้อมูลก็มาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออัปเดตเมื่อ3นาทีตีผ่านมานะครับก็เข้าไปดูกันได้แล้วก็วางแผนการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงนี้เนาะเพราะว่าแหมเสา4ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนลำปางพะเยาน่านแปอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์และจังหวัดตากเกือบทุกจังหวัดภาคเหนือถึงตอนบนตอนลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะเพราะว่าประเทศไทยตอนบนนี่มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งนะครับแต่จะมีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมานะภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนอูหึงเห็นภาพพัดมาจากประเทศเมียนมาในทิศทางตีเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าเมียนมาฝั่งตากนี่เนาะแม่ฮ่องสอนนี่เนาะก็จะซัดขึ้นมาเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นผ่านละปูแน่นอนนะเขาถึงคาดการนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปตัวเนอะนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันหน่อยเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตการเข้าให้เข้าส่วนกันหาปุงหาปลาแล้วก็การเดินทางการท่องเที่ยวต้องระมัดระวังนะครับท่านใดตีสัญจรกลับบ้านในขณะนี้ซื้อกับข้าวกับปลาหับลูกกลับบ้านเนาะป้าฝนก็ต้องระมัดระวังนะลดความเร็วเป็นอันดับแรกเว้นระยะห่างจากรถกันนะมีสติบอกประมาทถ้าตกนักแก่นักล่ำไปหาที่พักที่ปลอดภัยนะเช่นปั๊มน้ำมันกะรอขึ้นฝนซาก่อนก่อยเดินทางต่อบ่ดีเสี่ยงเพราะนะครับทุกการเดินทางนะบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ

ก็ย้อนว่าอายนั้นมันซ้อมเจ้ามาตั้งแต่น้อยแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังย้อนอายมีเงินแค่200จังละสิเฮ็ดจังใดก็ย้อนชีวิตมีปม

กลับมาฟังรายการของเขากันก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะครับหลังจากที่ส่งให้คุณผู้ฟังฟังเพลงกันยาวๆไปนะครับพอดีที่ผมติดภารกิจตั้งนอกห้องส่งนะครับในเรื่องของการติดตามนะรถนะครับคุณผู้ฟังมาจนหัวสวทหลับปูนนะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ10โมงติดแต่ประมาณ 9:50 นาทีนะครับคุณผู้ฟังก็ขอความร่วมมือเนอะท่านใดที่เป็นเจ้าของรถ Honda CRV สีดำนะครับเฮาเห็นรถแล้วเฮาบ่อยากประกาศเลขป้ายทะเบียนเตี่ยเนอะคุณผู้ฟังครับก็ติดต่อกลับมาหาทีมงานสวทโดยด่วนเลยนะครับขณะนี้ถึงเจ้าหน้าที่ของสวทแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไล่ติดตามกล้องวงจรปิดรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหลายกล้องนะครับเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับหากท่านเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวโปรดติดต่อรับเพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวนะครับเฮาฮู้นะครับว่าคุณนี่จนนะประตูแล้วก็ประตูของสวทลับปูนนะครับแล้วก็ทำหือรั่วนะชำรุดตัวน่าเป็นหูไหวนะครับซึ่งนะครับคณะเกิดเหตุท่านก็ลงรถมาแต่ว่าบ่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดนะครับรถออกไปห่างจากสวทลับปูนนอกประมาณ500เมตร1กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นท่านก็จอดรถบริเวณริมถุงนาเนาะบริเวณบ้านดงไร่เพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและท่านก็ขับรถไปตามริมรางรถไฟเฮาฮู้นะครับนะครับป้ายทะเบียนเฮาก็เห็นละแต่ว่าตัวเลขยังบอกครบนะครับแต่ว่าเฮาสามารถติดตามได้นะครับแต่อยากให้ฮือมาแสดงตัวเนาะติดต่อกลับก่อนนะแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นก็น่าจะดีกว่านะครับมาหาทางออกร่วมกันนะครับของคุณผู้ฟังนะกระย่ำแห่งกรรมหนึ่งเจ้าของรถ CRV สีดำมีล่ออะไรอยู่ทั้งหลังนะครับมาดูหูบรถตีหน้าเพจสวทลปูน FM 95ก็ได้นะครับทันใดที่มีญาติพี่น้องเนาะเป็นผู้หญิงนะครับหุ่นรูปร่างท่วมขับรถขับลาออกจากบ้านแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับไฟหน้าซ้ายเสียหายนะครับมีรอยบุ๊บแน่นอนนะคุณผู้ฟังครับก็สอบถามนะมาเอิญอู้เอ๋ยกันนะคุณผู้ฟังครับมาแสดงความรับผิดชอบนะกับตีสวทลปูนได้นะครับเพราะขณะนี้ข้อมูลเขาค่อนข้างที่จะครบแล้วนะข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภนิคมก็ได้ให้ความร่วมมือลงมาสืบสวนนะรับเรื่องลงบันทึกประจำวันแล้วนะครับไปดูรถญาติพี่น้องตัวเขาได้หรือว่ารถของท่านได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยทะเบียนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผิดกฎหมาย PDPA นะครับก็ขอให้ติดต่อกลับมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะเรื่องนักก็จะกลายเป็นเบานะครับที่อู้เอ๋ยนี่บ่ได้ต้องการฮือมารับโทษนักๆนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าฮือมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากนักจะเป็นเบานะคุณผู้ฟังครับมาแสดงความรับผิดชอบเนาะมาดูข่าวประกาศที่หน้าเพจสวทลปูน FM ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของการติดตามรถแล้วนะครับวันนี้ทาง DJ โอมนะช่วงเจ้านี่ก็ได้ไปร่วมประชุมตีสารกลางจังหวัดลำปูนนะครับใครตีมีญาติพี่น้องหรือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์นะก็อยากให้ฟังข่าวนี้นะครับซึ่งตาเจ้านี่นะทางทีมงานสวทลำปูนเราก็ได้ไปร่วมประชุมนะครับกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนก็มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570นะ2570นะครับเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการสรรหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ก็มีการประชุมขึ้นนะครับเมื่อเวลา10โมงที่ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟันจันทร์3สารกลางจังหวัดลำปูนนางสาวกนกรัตน์ปัญญาเนาะผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนเนาะรักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีก็มีอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เนาะหลายภาคส่วนบอกว่าจะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะครับรวมถึงสถานีวิทยุต่างๆ
ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปูนประธานชมรมนักข่าวจังหวัดลำปูนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลำปูนนะครับนายกสมาคมสื่อจามเทวีและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมในวันนี้โดยที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ระดับจังหวัดลำปูนนะครับพร้อมมีการหารือเรื่องแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการคัดเลือกนะครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนก็ได้มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับถึงสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียป้ายประชาสัมพันธ์สื่อรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้นะเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนะครับแล้วก็ทางท่านประธานเนาะก็ได้เน้นย้ำคือทุกหน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเข้มข้นเนื่องจากเหลือระยะเวลาการสรรหาเพียง3วันเนอร์คุณผู้ฟังพร้อมือเห็นควรนะให้มีการลงพื้นที่สรรหาเพิ่มเติมเพื่อให้จังหวัดลำปูนของเขาสามารถเสนอรายชื่อครูได้ตามโควตาจำนวน2คนภายในวันที่30มิถุนายน2569นะครับมาอ่านรายละเอียดข่าวได้ที่หน้าเพจสวทลำปูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์ได้เลยพักฟังเพลงกันสักครั้งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับก็ก่อนติดจะลากันไปก็เน้นย้ำกันแถมน้อยเนาะช่วงนี้นะครับภาคเหนือของเฮามีฝนเพิ่มขึ้นเนอะก็ประมาณ70%ของพื้นที่นะครับ24 ชั่วโมงข้างหน้านี่นะฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายละปูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็จังหวัดตากโอ้เกือบครบภาคเหนือภาคเหนือถึงตอนบนตอนล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันตัวในเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตการเข้าให้เข้าสวนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศกันค่อนข้างที่จะทีน้อยเนอะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะนะครับติดตามเรดาร์ละปูนของบ้านเฮาตวยนะเข้าไปที่เพจอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็จะมีการสแกนเรดาร์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันนะทุก1 ชั่วโมงเลยนะครับทางเรดาร์ละปูนก็จะมีการตรวจอากาศทุกชั่วโมงเข้าไปเพจดังกล่าวเราติแนะนำตะกี้นะครับขับรถขับราก็ให้ระมัดระวังกันตัวนอกเดินทางไปไหนป้าฝนก็ต้องมีสตินะลดความเร็วเป็นอันดับแรกเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะครับฝนตกหนักแกก็หาติลบสักพักหนึ่งก่อนรอฝนซาก่อยออกเดินทางบ่ดีฟังบ่ดีหีบบ่ดีเสียงนะครับเพราะบนท้องถนนควาปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนอร์กลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้ง2ประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
2: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมาธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
1: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1+1=3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนาม

0: ทุกแห่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
2: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
4: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
3: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
5: นางสาวลลิดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน และความตกลงบางฉบับ

0: ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T-59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE เปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 25-44 ปีอาชีพเกษตรกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจเอทีเคและพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านของทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด6x6เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิ์และปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวได้ในหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้
7: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองทายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาที
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว อรัญญาชมชื่นและพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่10มิถุนายน2569โดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณกรสิมิทักษ์ครับดูแลอยู่นะครับเริ่มต้นเรื่องของแวดวงกีฬาวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็ทีมหญิงของเรานะเมื่อวานเสมอเมียนมา1-1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day รายการ AYA Bank Three Nation Cup นะครับเมื่อวานนี้นะแข่งกันที่สนามทูวันนาสเตเดียมประเทศเมียนมานะครับเราอันดับที่50ของโลกเจอกับเมียนมาอันดับที่55ของโลกเราชนะอุซเบกิสถานมา1-0ส่วนเมียนมาแพ้อุซเบกิสถานมา0-1นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับก็เมื่อวานนี้เสมอ1-1เมียนมายิงนำไปก่อนจากการหม่งของเมเฮดลูนะครับแล้วก็เราตีเสมอได้จากหมายเลข9จิรพรมงคลดีนะครับจ่ายบอลให้กับทวันรัตน์พรมทองมียิงเข้าไปนะครับแล้วก็จบเกมนะครับเราชนะ1-1คว้าแชมป์ไปครองนะครับแล้วก็รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นของพัฒนันท์อุปชัยทีมชาติไทยก็รางวัล Best Goalkeeper ครับที่ชานันท์สดชื่นจากทีมชาติไทยนะครับวันนี้นักฟุตบอลของเราเดินทางกลับประเทศไทยนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงรายการนี้นะครับ AYA Bank Three Nation Cup 2026ที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมานะครับแล้วก็หลังจากนี้ทางสตาฟโค้ชนะฮะทางผู้บริหารของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะมาสรุปนะครับการเก็บตัวการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็มาวางแผนเรื่องของการเตรียมทีมหญิงสำหรับมากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ต่อไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ที่เจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสาธารณรัฐประชาชนจีนฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเจอกับจีนอันดับที่94ของโลกนะครับเกมนี้อันโทนีฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่งนักเตะส่วนใหญ่ก็จะมีอายุกันสักหน่อยนะเมื่อวานนี้30 35 36 32 33นะอายุน้อยสุดเมื่อวานน่าจะเป็น24ปีนะครับก็มุ้ยธีรศิลป์แดงดาได้ลงประสานงานกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ธีรศักดิ์เผยพิมายนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็เล่นกับจีนนี่อย่างสนุกนะเราก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันนะครับก็แลกกันสนุกนะครับแต่ว่าจีนคุมเกมได้มากกว่านะครับเราก็มีการแก้เกมนะอันที่นัดสั้นส่งนักเตะไม่ว่าจะเป็นอนันต์ยอดสังวานจุดชุนซับเบลนะครับลงมาเล่นนะครับเสกสรรตราตรีนะเสียสัตธีรพัฒน์ปรือทองวาริชชูทองสุรชาติสารีพิมพ์ลงมาหลายคนก็ลงมาแก้เกมกันนะครับสุดท้ายเราก็เสมอกับจีน0-0นะครับโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day อันทรีฮัสซันนี่ชนะ2-3เนาะในเกมการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเรายังไม่แพ้ใครเลยนะครับในการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยยุคอันโทนีฮัสซันนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องสุดท้าย FIFA Day นะครับแฟนๆฟุตบอลก็คงจะเห็นแหละนะว่ารูปแบบของเราเป็นอย่างไรกันบ้างก็ว่ากันไปต่อนะครับซึ่งหลังจากเกมการอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้อันโทนีฮัสซันก็บอกว่าในการอุ่นเสมอกับจีนก็บอกว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนเกมไปจากเดิมนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์นะครับมีการผู้เล่นที่พัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็จีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีการพัฒนาการที่ดีมากนะครับแล้วจีนกำลังเปลี่ยนแปลงในการมาอย่างถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของอันโทนีฮัสซันก็ขอบคุณสมาคมฟุตบอลจีนแล้วก็ชาวจีนที่ต้อนรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับแบบนี้นะเราออกมาเล่นทีมเยือนผู้หลายคนห่างจากเกมชุดใหญ่ค่อนข้างนานเนื่องจากลีกปิดนะครับแล้วก็ภูมิใจที่นักเตะของเราเล่นได้อย่างกล้าหาญทุ่มเทอย่างเต็มที่พร้อมช่วยกันเล่นอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็เดินทางกลับสู่ประเทศไทยค่ำคืนนี้นะครับประมาณ 21:30 นก็จะถึงนะแล้วก็จะเตรียมต่อในรายการฟุตบอลเอเชียนฮุนไดคัพ2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเราต้องดูชุดใหญ่นะว่าชุดฟุตบอลถ้วยเอเชียนฮุนไดคัพ2026เนี่ยส่งชุดไหนไปแข่งขันนะครับนะรอติดตามกันนะครับตัวผมเนี่ยอยากให้ส่งชุด U23นะครับเพราะว่าเราจะเตรียมเอเชียนเกมด้วยนะครับนักกีฬาจะได้ลงแข่งขันนะแต่อย่างว่าแหละอยู่ที่กับสมาคมนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นด้วยนะใครแฟนฟุตบอลหลายคนก็ดูชุดใหญ่แล้วก็อัดบ้างนะว่าเอ๊รูปทรงเป็นอย่างไรไม่แพ้ใครในการคุมทีมของอันโทนีฮัสซันแต่ว่าเห็นอนาคตไหมเป็นอย่างไรเนี่ยก็ว่ากันต่อไปนะครับส่วนพรุ่งนี้ศึกใหญ่นะรอบรองชนะเลิศ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับรอบรองชนะเลิศไทยนะฮะเจอกับกัมพูชาซึ่งเขี่ยเวียดนามตกรอบเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไทยเจอกับกัมพูชานะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันโดยผู้จัดการแข่งขันนะครับนำทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งไทยนะแล้วก็ทางด้านกัมพูชานะมาร่วมแถลงข่าวกันของเรามีทางด้านของคุณจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมถึงพิชยาคงศรีกับทั้งทีมมาแถลงข่าวนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็บอกว่าเรามีความพร้อมนะครับในรายการนี้ตั้งแต่เก็บตัวที่ไทยมาแล้วนะครับเราก็พยายามให้ผู้เล่นมีความพร้อมมากที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจนะครับพร้อมลงเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ยินดีกับกัมพูชาด้วยนะที่ผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งก่อนมาเดินทางมาเราก็ตั้งเป้านะครับว่าเป้าหมายแรกของทีมชาติไทยนะครับก็คือการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่พอมาถึงรอบนี้แล้วนะเป้าหมายใหม่ของเราก็คือผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไม่ว่าจะเจอใครในรอบนี้เนี่ยนะครับรอบรองรอบชิงนะที่เราวางเป้าไว้หนักทั้งนั้นนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงใครเลยนะอินโดนีเซียเจ้าภาพก็มีความแข็งแกร่งนะเราก็กัมพูชานะก็ถือว่าเหนือความคาดหมายที่เข้ารอบมานะครับเราขอมองโฟกัสแต่ละเกมมากกว่านะครับนะแล้วก็ทางด้านของโค้ชจักรพันธ์นะครับในการแถลงข่าวอย่างนี้นะครับโฟกัสไปที่เกมต่อเกมนะครับก็ชมเชยกัมพูชาเหมือนกันนะว่าทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าไทยเขาตั้งเป้าไว้นะไทยตั้งเป้าไว้เราจะผ่านกัมพูชาเพื่อเข้าสู่รอบชิงให้ได้นะครับส่วนพิชยาคงศรีนะครับกัปตันทีม U19 ปีของเราก็บอกว่าตอนนี้เราพร้อมมากนะครับกำลังใจเราดีนะครับเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมถึงทีมงานและสตาฟโค้ชนะครับนะฮะเราก็วางแผนอย่างเต็มที่นะครับในการรับมือแล้วก็ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจากแถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับทีม19ปีของเราก็ซ้อมเลยนะครับไปซ้อมกันต่อนะครับที่สนามเทลาดานสเตเดียมเมืองเมนตันนะครับจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการเจอกับกัมพูชานะครับเราเข้ารอบ U19 ปีรายการนี้เป็นที่1ของกลุ่ม B นะครับชนะ3นัดรวดขณะที่กัมพูชาเข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ดีที่สุดนะของ3กลุ่มนะชนะฟิลิปปินส์เสมอออสเตรเลียมานะวันนี้เราก็ซ้อมเรื่องของเทคนิคเกมรุกเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะนะแล้วก็ลูกเตะมุมด้วยนะครับแล้วก็มีการซ้อมจุดโทษด้วยเผื่อต้องใช้นะในการซ้อมจุดโทษพรุ่งนี้ใส่ชุดแดงในการชิงชัยรอบรองชนะเลิศกับกัมพูชานะครับนะพรุ่งนี้เราใส่ชุดแดงนะครับที่สนามที่สุมาตราอุตรามีนสเตเดียมนะครับพรุ่งนี้16นาฬิกานะครับก็ผลการขันทันแน่นอนในรายการแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบนะครับใครที่ไม่ได้ดูส่วนใครที่อยากจะชมนะเชียร์นักกีฬาของเรา U19 ปีของเรานะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับนะฮะนอกจากไทยแชมป์กลุ่ม B เจอกับกัมพูชาอันดับที่2ดีที่สุดจาก3กลุ่มนะครับเรามีอินโดนีเซียนะอีกคู่หนึ่งนะแชมป์กลุ่ม A เจ้าภาพด้วยนะครับเจอกับออสเตรเลียซึ่งเป็นแชมป์กลุ่ม C ครับโอ้โหนี่ก็คู่เอกเหมือนกันไทยกับกัมพูชาเนี่ย16นาฬิกานะครับแล้วก็ต่อด้วยคู่ของอินโดนีเซียนะเจอกับออสเตรเลียนะครับอีกคู่หนึ่งเหมือนกันโอ้โหน่าสนุกกันเลยทีเดียวนะครับจากฟุตบอลมาดูเรื่องของ e-sport ในประเภทโมบายนะครับเราคว้ารองแชมป์กลุ่ม A นะฮะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในค่ำคืนนี้นะครับในการแข่งขัน FIFA E รอบ Nation League สัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเมื่อวานนี้การแข่งขัน FIFA E Nation League ทั้งประเภทโมบายสัปดาห์ที่2ที่ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการสำหรับ e-sport ประเภทโมบายนะฮะประกอบด้วยพงวิทย์นะของเรานะมีพงวิทย์มีจอมคทามีธนากรมีธวัชชัยนะครับก็เมื่อวานนี้แข่งขันชนะกัมพูชา2-0นะชนะเกาหลีใต้2-0แพ้ฮ่องกง1-2แล้วก็ชนะกวมนะ3-0คือกวมเราชนะบายของกวมผมไม่มานะครับก็ทำให้เราได้รองแชมป์กลุ่ม A ชนะ3แพ้1ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับมีคะแนนรวม70คะแนนรวมของเดิมเนี่ย255คะแนนนะฮะอยู่ที่1ของโซนนะครับวันนี้นะฮะเราแข่งขันกันนะครับเจอกับเมียนมานะครับรอบ18นาฬิกาเราแข่งขัน8ทีมสุดท้าย19นาฬิการอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็20นาฬิกานะครับรอบชิงชนะเลิศสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบนะสำหรับFIFA นะ FIFA E นะครับนะซึ่งนักกีฬาของเราลงแข่งขันกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอแจ้งผลการแข่งขันให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ FIFA E นะครับก็วันนี้มีทั้งรอบรองนะแล้วรอบเอาว่ารอบ8ก่อนนะรอบ8แล้วก็รอบรองรอบชิงในค่ำคืนนี้นะฮะก็มีการถ่ายทอดสดทาง FIFA Thailand นะครับในการถ่ายทอดสดให้ชมนะฮะสำหรับ FIFA E นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพรุ่งนี้นะไทยเจอกับกัมพูชานะในฟุตบอลอายุ19ปีนะเราใส่ชุดสีแดงนะคุณฟังครับใส่ในชุดสีแดงในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับไปเชียร์กันนะครับทาง YouTube BG Sport นะครับใน16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะแล้วก็ผลการแข่งขันถ้าไม่ทันนะไม่ได้ดูเดี๋ยวแวดวงกีฬาจะนำผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในช่วงของแวดวงกีฬานะครับจากการแข่งขันฟุตบอลนะไปดูนักกีฬาไทยประเภทเทนนิสกันบ้างนะครับเราให้ประชาสัมพันธ์เรื่องของเทนนิสนะครับนักกีฬาเทนนิสของเราไปแข่งขันระดับอาชีพถึงแม้ว่าเราจะไม่มีระดับโลกติดท็อป10นะครับแต่ว่าเราก็มีนักกีฬาของเราซึ่งอยู่แข่งขันในระดับที่ต่ำกว่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นระดับ ATP ระดับ Challenger นะก็เราก็ต้องทำคะแนนสะสมต่อไปนะรอเทนนิสสมาคมก็ส่งนักกีฬาไปแข่งขันอาชีพหลายๆรายการนะครับนะไปดูรายการแรกก่อนนะฮะรายการเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์ระดับ125รายการลียงโอเพ่นเงินรางวัลกว่า 185,385 ดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทย6ล้าน1แสนบาทที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับของเรามีปรัชญาอิสโรนักเทนนิสคู่มือ130ของโลกนะครับจับคู่กับพาร์ทเนอร์นะก็คือนิกิกาลียันตาปูนาชานะคู่มือ118ของโลกจากอินเดียเป็นคู่มือวางอันดับที่4ของรายการนะครับเอาชนะคู่ของคู่ของสเปนนะก็คือเบนจามินวินเทอร์โลเปสนะจับคู่กับมาริโอมานซิล่าดีอาสนะครับเขาเป็นคู่185ของโลกนะครับก็คู่ของปัชญากับปูนาชาชนะนะครับชนะไปนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะจะเจอกับบอริสอาริอาสจับคู่จากโบลิเวียจับคู่กับโยฮันเนสอิงเกเซนนะครับมือ115ของโลกจากเดนมาร์กนะฮะก็เราก็ปรัชญาเนี่ยเขาปรัชญานี่เขาเป็นนักเทนนิสที่เล่นคู่เก่งนะแล้วก็มีชื่ออยู่ในทีมเอเชียนเกมของเราด้วยนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบก่อนรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับส่วนในอีกรายการหนึ่งนะเป็นการแข่งขัน ITF Men Tennis Tour รายการ M15 โตเกียวนะเงินรางวัล 100,000 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับขอไปครับคุณฟัง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 488,550 บาทนะที่ญี่ปุ่นแม็กซิมัสพระดอนโจลูกครึ่งไทยนะครับมือ421ของโลกก็เดินสายแข่งขันอาชีพในระดับ ITF นะครับก็วันนี้เจอกับชุนโรทาคาชิมะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมือ 1,102 ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกก็ปรากฏว่าแม็กซิมัสชนะไปนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับคิมจังจุนนะเกาหลีใต้มือ1,090ของโลกนะที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับนี่รายการที่รายการที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนอีกรายการนึงนักกีฬาของเราก็เดินสายไปแข่งขันเหมือนกันนะครับรายการที่จีนนะเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับ 448,550 บาทรายการ ITF Men World Tennis Tour รายการ M15 หมาอันซานนะครับวันนี้รอบแรกของเราก็มือ2ของไทยมือ1ของไทยชายเดี่ยวนะก็คือกสิณิตสำเร็จนะปัจจุบันมือ374ของโลกนะครับมือ1ของรายการนะครับแล้วก็เป็นมือชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับชุดเอเชียนเกมด้วยการสนิทสำเร็จเป็นมือหนึ่งนะเพราะว่าอันดับโลกเหนือกว่าแล้วก็แม็กซิมัสพระดอนโจนเนี่ยซึ่งไปแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมือสองของไทยนะอันดับโลกวัดจากอันดับโลกนะครับซึ่งรายการที่จีนนะครับการสนิทสำเร็จไปแข่งที่จีนนะครับเอาชนะทางด้านของเจ้าหลิงซีนะเจ้าหลิงซีซึ่งเป็นมือ1,785ของโลกจากจีน2-0เซตนะฮะ6-4 7-6ไทเบรก7-5นะครับก็เข้าสู่รอบ2เจอกับนักเทนนิสของไทยเช่นเดียวกันนะฮะเจอกับภวิศสอนหลักทรัพย์นะซึ่งเป็นมือ730ของโลกที่เอาชนะเหมิงฟางหมิงมือ 1,134 ของโลกจากจีน 2-0 เซตนะครับก็การสนิทสำเร็จก็จะเจอไทยกับไทยแน่นอนแล้วครับต้องมีใครสักคนเข้ารอบนะครับนะแล้วก็อีกคนนึงก็คือธนาเพชรชันทะมือ846ของโลกเอาชนะเจมวันแฮร์เลเซอร์นักเทนนิสลูกครึ่งไทยเบลเยียมมือ 1,098 ของโลก 2-0 เซต6-1 และ6-2 นะฮะผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันเจอกับมิซึกิเวยคังลีอองนะครับมือ553จากมาเลเซียนะครับแล้วก็ชายคู่นะครับก็รอบแรกฐานทัพสุขสำราญจับคู่กับฟรานซิสเคอร์ซี่อันคันทาร่าจากฟิลิปปินส์นะเป็นคู่มือวางอันดับที่4ของรายการเอาชนะคู่ของเกาหลีใต้จองยอกซอกกับคิมดองจูนะครับ 2-0 เซตนะนี่ประเภทชายอย่างเดียวนะมาเล่าเรื่องของเทนนิสล้วนๆเลยคุณผู้ฟังนะครับส่วนในประเภท ไทนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tour W100 นะครับรายการ2026อูหนิงโอเพ่นนะครับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐในรายการใหญ่นะครับที่อูหนิงมณฑลเจียงซีประเทศจีนนะครับวันนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนะครับนักเทนนิสไทยมือ426ของโลกนะครับได้ลัคกี้ลูเซอร์นะเข้าแข่งขันรายการนักเทนนิสที่ถอนตัวนะครับโดยเจอกับนักเทนนิสจากจีนนะครับก็คือแยซิยูนักเทนนิสจากจีนมือ740ของโลกคู่แข่งที่อัญชิสาแพ้มารอบคัดเลือกในรอบสุดท้ายนะครับปรากฏว่าอัญชิสาถอนแค้นได้สำเร็จล้างตาได้สำเร็จเอาชนะ2-0เซต6-3และ6-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะเจอกับหยางเหยาอี้ซึ่งเป็นมือ158ของโลกจากไต้หวันที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับให้กำลังใจเทนนิสของเรานะตอนนี้นะทั้งชายและหญิงก็เดินสายแข่งขันนะครับเราเอเชียนเกมก็มีความหวังอยู่เหมือนกันนะในการแข่งขันเทนนิสในเอเชียนเกมนะครับยอมรับตั้งแต่หมวดยุคดานัยหมวดยุคแทมมี่พราดอนนะครับหมวดยุคสนชัดสัญชัยรัติวัตรเราไม่มีนักเทนนิสที่เป็นบิ๊กเนมซึ่งขึ้นมาดูระดับหัวแถวของโลกนะก็ทำให้นักกีฬาของเราก็เดินสายแข่งขันในระดับที่ต่ำกว่า WTA นะก็ไปแข่งขันในระดับITF Women ประมาณนี้ ITF Men ITF Women นะครับก็สู้กันต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเทควันโดในชุดเตรียมเอเชียนเกมก็เดินสายไปแข่งขันหลายรายการนะครับก่อนหน้านั้นไปแข่งขันรายการที่โรม2026 World Taekwondo Grand Prix Series ที่โรมอิตาลีนะ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่งไป5คนปรากฏว่าก็แพ้เรียบร้อยเลยนะแพ้หมดนะไม่มีเหรียญสักคนเลยนะครับนะฮะถึงแม้ไอ้คนเก่งอย่างน้องฟาอีสศิรวิทย์มหมัดเนี่ยก็แพ้รอบแรกนะไม่มีเหรียญรางวัล นะครับแพ้หมดแต่ว่านักกีฬาของเราเนี่ยก็ได้เฮเพราะว่าจะได้แข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเทควันโดศึกเอเชียนเกม2026นะครับปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นนะก็เดิมเนี่ยนะครับเราได้สิทธิ์ส่งทีมครบ8รุ่นนะจากพุ่มเซ10รุ่นนะครบ8รุ่นรวมกับทีมพุ่มซีได้ทั้งหมด10รุ่นนะฮะได้เพิ่มมาอีกได้เพิ่มมาอีกนะก็ถือว่าโชคดีของเรานะเทควันโดเราได้โควต้านะ6คนพุ่มซี2คนต่อสู้อีก4คนนะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคุณบิ๊กเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าสมาคมเทควันโดได้ส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทั้งต่อสู้แล้วก็ท่ารำนะพุ่มเซ่นะครับแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียที่ผ่านมานะครับพุ่มเซ่เราได้มา2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงส่วนต่อสู้ได้มา1เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ผลงานดังกล่าวก็ทำให้ทีมเทควันโดไทยเนี่ยนะได้โควต้าไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นรวม6คนนะเป็นพุ่มเซ่2คนและประเภทต่อสู้4คนนะครับรุ่น49กิโลหญิงนะ58กิโลกรัมชาย68กิโลกรัมชายและมากกว่า8กิโลกรัมชายนะครับซึ่งข่าวดีนะฮะสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียนะครับได้สิทธิ์ให้ไทยได้สิทธิ์การแข่งขันเทควันโดนะครับเพิ่มอีกนะฮะต่อสู้อีก4รุ่นอย่างที่บอกนะครับนะครับเป็น80กิโลกรัมชาย57กิโลกรัมหญิง67กิโลกรัมหญิงและมากกว่า67กิโลกรัมหญิงนะฮะอ๋อรวมตัวสู้ใน8รุ่นพุ่มเซ่10รุ่นนะก็นี่คือโควต้าของเราที่ได้แข่งขันนะครับก็รอดูนะเทควันโดก็อีกเป็น1กีฬาที่เรามีความหวังในเรื่องของเอเชียนเกมถึงแม้ว่าไม่มีน้องเทนนิสแต่ว่าคนอื่นๆที่มีอยู่ก็นะก็แข็งแกร่งนะไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับรอลุ้นแล้วก็รอเชียร์กันนะครับเรื่องของเพาะกายและฟิตเนสนะครับคุณสุกรีสุภาวริกุลนะครับนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าปีนี้สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียนะชิงแชมป์เอเชียครั้งที่58ในระหว่างวันที่22 ถึง 28กันยายนนะครับที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์หัวหมากกรุงเทพนะฮะซึ่งรายการนี้เริ่มต้นเดี๋ยวคุณสุกรีนะบอกว่ามาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ว่ามาเลเซียเขาไม่พร้อมนะมีปัญหานิดหน่อยนะก็บอกว่าไทยช่วยหน่อยไทยก็รับไม้ต่อนะเป็นเจ้าภาพแทนนะเราก็เป็นเจ้าภาพ2ปีติดต่อกันนะครับซึ่งทำไมสมาคมนะก็เรียกนักกีฬานะ ปแข่งขันรายการต่างๆนะที่สมาคมจัดมาทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อกายชิงแชมป์ประเทศไทยนะมิสเตอร์ไทยแลนด์2026แล้วก็เรียกนักกีฬาที่ทีมชาติที่มีผลงานยอดเยี่ยมนะมาคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นรายการแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เรียกนักกีฬามานะเพื่อเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็คัดเลือกมานะครับก็ตอนนี้มีนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นพ่อกายชายนะมาเตรียมแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่58นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักกีฬามานะพ่อกายชาย7คนฟิตเนสชาย3คนแอตเลติกฟิสิกส์6คนสปอร์ตฟิสิกส์8คนพ่อกายหญิง1คนฟิตเนสหญิง4คนแอตเลติกฟิสิกส์หญิง1คนสปอร์ตฟิสิกส์หญิง2คนและโมเดลฟิสิกส์หญิง4คนนี่คือเรื่องของทีมพ่อกายนะครับก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันแหละนะนักกีฬาที่มีผลงานดีๆในการแข่งขันทั้งปีนะที่สมาคมกีฬาจัดการแข่งขันนะครับก็มีการเรียกมาเก็บตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำการแข่งขันนะครับ36คนนะครับเตรียมแข่งขันรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลไม่คุยเรื่องของฟุตบอลโลกแหละเพราะไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์นะครับคนที่เอกภาคเอกชนที่ไปขอซื้อนะก็ยังเงียบอยู่นะฮะเงียบอยู่ก็รอติดตามแล้วกันนะว่าใครจะซื้อนะได้หรือไม่ได้นะไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้ได้หรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับจะเปิดแข่งขันแล้วนี่ในวันศุกร์ใช่ไหมนะเปิดตัวแข่งขันนัดแรกที่วันศุกร์จะเปิดการแข่งขันแล้วนะครับนะไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะมีช่องทางไหนล่ะที่เป็นสมาชิกนะก็เลือกหาดูกันนะอาจจะมีไฮไลท์ชมกันในภาคข่าวของทีวีต่างๆที่ซื้อลิขสิทธิ์ให้ชมกันนะครับเรื่องของฟุตบอลในลีกของไทยเมื่อวานนี้ค้างคาอยู่หลายเรื่องหลายเจ้านะฟุตบอลไทยลีกตอนนี้ก็ลีกจบฤดูกาลไปแล้วแต่ว่าเรื่องของการย้ายทีมอะไรต่างๆหลายทีมก็เปิดตัวนักตรงนักเตะกันนะเปิดตัวผู้บริหารเปิดตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนกันนะครับเริ่มไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนะก็เปิดตัวบุ๊กเอกนิตปัญญานะครับนักเตะที่โอ้ไปดังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะดังอยู่ที่เมืองทองไปดังที่ญี่ปุ่นพออยู่ BG ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ราชบุรียืมตัวนะก็หวังว่าราชบุรีจะใช้บุ๊กเอกนิตอย่างเต็มที่เพราะว่าราชบุรีนะจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลทั่วเอเชียด้วยนะได้บุ๊กเอกนิตปัญญานะที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถละนะครับคงจะช่วยยกระดับราชบุรีนะครับได้ยืมตัวนะ1ฤดูกาลนะครับวัย26ปีเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนะก็ผ่านการเล่นมาหลายสโมสรนะฮะดังมาจากเชียงใหม่เชียงรายเมืองทองบุรวะเรดไดมอนด์นะ BG ปทุมก็ปล่อยให้กับเฮชิมะ FC ยืมตัวแล้วย้ายกลับมา BG ปทุมได้เล่นบ้างมาเล่นบ้างสุดท้ายราชบุรี FC ก็ยืมตัวต่อนะฮะก็เริ่มไปเก็บตัวซ้อมในช่วงของปรีซีซั่นทันทีนะครับส่วนอุทัยธานีแต่งตั้งโค้ชหน้าเก่าคนเดิมที่เคยอยู่ในไทยกันคุ้นหน้าคุ้นตานะครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์กามานะทางด้านของกามานะขึ้นชื่อเป็นโค้ชที่โอ้โหอยู่เมืองไทยมามากมายนะหลายปีนะกามานะครับก็อยู่ในทั้งบุรีรัมย์นะอยู่สิงห์เชียงรายอยู่เมืองทองอยู่ลำพูนอยู่การท่าเรือมีปัญหารักษาพยาบาลไม่ได้อยู่ฉลองแชมป์กับท่าเรือในถ้วยที่ท่าเรือได้แชมป์อ่ะนะครับสุดท้ายแล้วก็ท่าเรือก็ไม่ได้ให้กาม่าทำทีมต่อนะกาม่าก็มาคุมอุทัยธานีนะฮะส่วนทางด้านของพีทีประจวบนะนางเชื่อมั่นในการทำทีมของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับนะก็เซ็นสัญญาคุมพีทีประจวบอีก1ฤดูกาลนะคุมพีทีประจวบนะมา88นัดชนะ36เสมอ26แพ้26เข้าชิง1รายการก็คือช้างเอฟเอคัพได้รองแชมป์นะครับส่วน BG ปทุมนะเปิดปล่อยนักเตะหายไปหลายคนแต่ได้ตัวเลออนพิชเจมมาร่วมทีมคู่กับนาธานเจมนะในสีเสื้อแรบบิตนะก็แล้วก็ได้ตัวเจ้ามักโนจากบราซิลมาด้วยนะ BG ปทุมนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21-25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่

0: พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นระบบแพทย์ทางไกลเทเลมิเดซีนและการแพทย์แผนไทยทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการด้วยคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนรัฐบาลเตรียมก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะฝนทิ้งช่วง
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาปุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง290ล้านบาทขับเคลื่อนงานพืชสวนโลกอุดรธานีและเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้ที่ประชุมนบคพิจารณาพรุ่งนี้
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า290ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งงบประมาณนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทที่เคยอนุมัติไว้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24มีนาคม2570
3: เรื่องของพืชสวนโลกก็มีการอนุมัติงบกลาง290ล้านนะ
2: นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมให้กับชาวนาอีกกว่า 23,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,800 ล้านบาทรวมถึงเสนอโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนบริดจ์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ
4: ่นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่1ประจำปี2569ได้สรุปสถานภาพการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งโครงการท่าเทียบเรือระบบขนส่งทางรางและทางหลวงพิเศษนอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวล

0: นเพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ต่อไปโดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม FBI NAA ครั้งที่26เพื่อสร้างความร่วมมือสกัดอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
2: ่พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม FBI NAA Asian Pacific Chapter Retaining Conference ครั้งที่26กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง
3: ในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทั่วเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงได้มีการรวมกำลังกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นในปีถัดไปด้วยครับ
2: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทุกประเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับกฎหมายกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออกริเสิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: 20:16 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันนี้เพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอปาเช่ของสหรัฐตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและลินเจียนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านรักษาความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจยุติการยกระดับความตึงเครียดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางการเมืองและการทูตเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและยั่งยืนเร็วที่สุดสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่าทั่วโลกเผชิญเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว C3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความผิดปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570สารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย46รายบาดเจ็บ487รายและมีผู้สูญหายอีก17รายนอกจากนี้ประชาชนเกือบ 150,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าหลายพื้นที่บนเกาะมินดาเนาและพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,700 ครั้งอย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการฟิลิปปินส์และพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของฟิลิปปินส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
7: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวและขณะนี้ภาคเอกชนยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาหรือประสานงานกับกระทรวงแต่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นและยินดีหากภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดโดยมองว่าเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ของภาคเอกชนส่วนความคืบหน้าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากกระบวนการพูดคุยยังดำเนินการอยู่และเชื่อว่าประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเรื่องราคาและความคุ้มค่าในการลงทุน
8: เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลยังไม่มีนะครับทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็ในเรื่องของการหารายได้ของเอกชนก็ยินดีอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าราคาทางฟีฟ่าจะคุยกันไปถึงไหนคงติดเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับ
7: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสันในวันที่13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
9: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน หมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 น.ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 น.นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลกสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thai Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: นายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพมกท1 IMAX Sport 4เศร้า1ฟุตซอลลีก1 U15 ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2569ชิงถ้วยเกียรติยศนายวัลลบรุจิรากรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
10: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ในส่วนของด้านการกีฬาเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้นะครับ
7: สำหรับการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรวมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่และคิดค้นวิธีแก้ไขการจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไร พื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมี

0: สติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวีกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ๆไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปันสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมแล้วก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเหลียวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงนิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปราบปลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มงิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอบบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอ้วนไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะนิ้วตวาดดุดด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3และก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนหนึ่งแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการสันเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่งย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มเจาะจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ผมเจอในตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาและก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองค์คาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักขม้นท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมกลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช่ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องนิ้วหลายรอบแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงนิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงนิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องงิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รู้ว่าเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่เนี่ยคือจะบอกว่าบนนี้มีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปอ่ะก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิ้วก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าอาจจะช่วยปลอบประโลมความหงอยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
4: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ภาคเอกชนยื่น10ข้อเสนอฟื้นวิกฤตประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจทั้งนี้หอการค้าได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้อเช่นกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้นายพจน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกลอ.แล้วเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านส่วนกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับเท่านั้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
5: จังหวัดพังงาเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะบริเวณซอยจุมพลบริรัตน์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและถนนบริรัตน์บำรุงบริเวณขุมเมืองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเร็วที่สุดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องและลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรับน้ำไม่ทันทั้งนี้ทางจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองริมตลิ่งรวมถึงบริเวณเชิงเขาและใกล้แนวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลหาอุสมาสวทพงารายงาน
6: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน
7: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: thainews.prd
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ผู้คนเร็วทุกคนเก็บของแล้วแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียดเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณค่ำๆแบบนี้มาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทปิงนะครับวันนี้ก็ฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับตอนเย็นแต่ว่าที่น่ากลัวก็น่าจะมีลมเข้ามาด้วยนะครับลมแรงพอสมควรเลยนะครับหากใครอยู่ที่ไหนตอนนี้ระมัดระวังกันด้วยนะเนื่องจากว่าลมฝนช่วงนี้อาจจะมาบ่อยๆหน่อยนะเนื่องจากว่าเป็นฤดูฝนแล้วครับผมแล้วก็น่าจะมีในส่วนของอากาศที่มันแปรปรวนเนาะร้อนๆหนาวๆเดี๋ยวก็ฝนตกนะครับผมทำให้บางทีเนาะอากาศก็จะมีความรุนแรงนะรวมอากาศมีความรุนแรงมากเลยในช่วงนี้นะครับผมดังนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหากใครทำงานมาดึกๆแล้วนะครับต้องการเวลาพักผ่อนนะครับเปิดมาเลย95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับเนื่องจากว่าก็จะมีเพลงเพราะๆนะครับในค่ำคืนแบบนี้เพลงเย็นๆเพลงสบายๆนะลูกกรุงลูกทุ่งนะปะปนกันไปแล้วกันเนาะรวมไปถึงนะครับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสุขภาพหรือการดูแลตัวเองนะครับมาฝากกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารเรากลับไปฟังเพลงกันแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับค่ำคืนแบบนี้นะฮะเย็นสบายนะอากาศเย็นๆนะครับใครที่นอนฟัง FM 95 MHz อยู่นะครับผมสวัสดิ์ทรัมพูนนะครับก็จะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันรวมไปถึงวันนี้น้องอั้นก็นำข้อมูลนะครับหลายอย่างด้วยการมาฝากท่านผู้ฟังนะครับผมท่านผู้ฟังนะครับเคยเมื่อคืนนะเรามาพบกันแบบนี้เราเอาในเรื่องของธรรมะนะมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมปกติแล้วเราจะเอาในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากเนาะวันนี้เอาเรื่องธรรมะมาฝากเนื่องจากว่าสุขภาพจิตใจของเราก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่จะต้องดูแลรักษากันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปล่อยวางก่อนนอนนะครับผมหลับสบายใจเป็นสุขนั่นเองหลายคนนะครับเมื่อถึงเวลานอนเนาะร่างกายก็อาจจะเหนื่อยล้าแต่ใจนะครับกลับยังไม่ยอมพักนะครับผมคิดถึงเรื่องงานนะครับผมคิดถึงเรื่องลูกหลานเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในห้วงวันนั้นๆนะครับบางครั้งนะครับเรื่องที่เราคิดนะครับผมผ่านไปแล้วแก้อะไรไม่ได้แล้วแต่เรายังกลับมาวนคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับทำให้นอนไม่หลับหลับไม่สนิทหรือแม้แต่นะครับหลับไปแล้วยังตื่นขึ้นมากลางดึกเนาะพระพุทธเจ้านะครับคงท่านคือพระองค์นะครับเคยทรงสอนว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่เกิดจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งนั้นนั่นเองนะครับลองนึกถึงนะครับการถือของหนักๆสักชิ้นหนึ่งหากถือไว้นะครับเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีนะครับอาจทำให้เราไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้นะครับแต่หากถือไว้เป็นเวลานานสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมแขนก็จะเริ่มปวดและถ้าถือไว้สักวันหนึ่งนะครับยิ่งทุกข์มากขึ้นนั่นเองนะครับความกังวลก็เช่นเดียวกันครับผมยิ่งเราถือไว้ในใจนานเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นคืนนี้นะครับก่อนนอนเราลองมาถามตัวเองกันสักหน่อยนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราแบกเอาไว้โดยไม่จำเป็นหรือนะครับผมไม่มีเรื่องอะไรที่ผ่านไปแล้วแต่มีเรื่องอะไรที่ผ่านไปแล้วแต่เรายังเอามันย้อนกลับมาคิดหรือปล่อยวางไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้แต่คืนนี้ถึงเวลาพักแล้วนะครับการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่ยอมรับหรือว่าการไม่รับผิดชอบนะครับแต่มันคือการรู้จักวางสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้นะครับลงชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อให้ใจของเราได้พักผ่อนกันนะครับผมลองหลับตากันดูนะครับท่านผู้ฟังครับลองหลับตาสูดหายใจเข้าลึกๆนะครับตามน้องอั้นไปเลยนะครับหายใจเข้าก็ยังรู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าเราหายใจออกนะครับทำอย่างช้าๆสบายๆนะครับในขณะที่หายใจนะครับลองบอกกับตัวเองว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วขอวางไว้ก่อนนะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงขอไม่กังวลนะเห็นไหมครับผมอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดครับเมื่อเพียงเท่าที่ใจของเรานะครับค่อยๆนะสงบลงเนาะท่านผู้ฟังทุกท่านชีวิตของเรานะผ่านทั้งจุดสุขแล้วก็ผ่านทั้งจุดที่ทุกข์มามากมายแล้วนะครับหลายเรื่องที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเวลามันผ่านไปเราลองกลับย้อนกลับไปคิดเนาะบางทีกลายเป็นเรื่องตลกในวงที่เราพูดคุยกันนะครับผมดังนั้นแล้วบางครั้งนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องแบบหลายๆอย่างมาแบกรับนะครับในเวลาตอนนี้เนาะจงให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นและผ่านไปแล้วให้อภัยผู้อื่นนะครับในสิ่งที่เขาเคยทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็ให้อภัยในชีวิตในวันที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเราคาดหวังเมื่อใจเราสบายแล้วก็เบาลงนะครับความสุขนะครับผมก็จะบังเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับก่อนจากกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเออเรานะครับมีอะไรที่ติดค้างกันไว้นะครับผมก็ลองพูดคุยกันนะครับบางทีเนาะก็จะเจอผู้คนมากมายวันหนึ่งที่เราทำงานเนาะหากเรามีอะไรติดเครื่องนะครับผมอยากจะให้พูดคุยกันให้จบนะครับแล้วก็กลับมาบ้านอย่านำกลับมาคิดนะครับเรื่องของงานเก็บไว้ที่งานที่ทำงานนะครับผมเรื่องความเครียดข้างนอกเก็บไว้นะครับอย่าแบกรับมันมาบางทีก็จะทำให้จิตใจของเราสงบแล้วก็มีความสุขได้เพียงแป๊บเดียวเองนะครับผมนำมาฝากกันไว้ในชั่วโมงแรกแบบนี้นะครับเผื่อใครฟังอยู่เนาะก็จะได้ร่วมกันนะครับทำตัวเองให้เป็นสุขเนาะสำหรับใครนะครับที่รู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันก็ยังทุกข์ใจอยู่จะทำยังไงดีนะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะครับเพื่อคลายความเครียดคลายความกังวลที่เกิดขึ้นในห้วงวันนี้นะครับพักฟังเพลงกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมวันนี้ก็คาดเดานะฮะคาดเดาว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังเราอยู่เนื่องจากว่าเป็นเพลงลูกกรุงนะครับน่าจะเป็นกลุ่มวัยที่เกษียณอายุแล้วนะครับผมได้ใช้ชีวิตนะครับในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจวันนี้เลยเอาในเรื่องของการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขมาฝากกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในอีกเรื่องนึงก็คือการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขหลายคนนะครับเคยใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการทำงานเนาะตื่นเช้าตรู่เลยนะครับรีบไปทำงานพบปะเพื่อนฝูงเพื่อนทำงานนะครับผมรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆมาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วแต่เมื่อถึงวัยเกษียณนะครับหลายคนกลับรู้สึกว่าชีวิตเหมือนขาดอะไรไปท่านผู้ฟังรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะครับผมจากที่เคยมีงานให้ทำทุกวันกลับมีเวลาว่างมากขึ้นจากที่เคยมีคนล้อมรอบนะครับผมกลับต้องอยู่บ้านมากขึ้นบางคนรู้สึกเหงาบางคนก็รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลานหรือเปล่านะนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะครับหากมองอีกมุมนึงนะครับนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่เรามีอิสระมากขึ้นและมีเวลาทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับสิ่งสำคัญนะครับข้อแรกเลยคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงกันก่อนนะชีวิตคนเรานะครับมีหลายช่วงวัยวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้วัยทำงานเป็นวัยแห่งการสร้างตัวตนนะครับผมส่วนวัยเกษียณเป็นวัยแห่งการเก็บเกี่ยวความสุขจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหากเรานะครับยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมชาติใจก็จะสงบขึ้นนั่นเองนะครับอย่าเปลี่ยนตัวเองนะครับผมที่อย่าเปรียบนะครับตัวเองกับอดีตนะครับว่าวันหนึ่งเราเคยเข้มแข็งเราเคยเดินอุ่งเหินเดินเหินง่ายเคยทำงานได้มากนะครับแต่ให้มองว่าวันนี้เรายังทำอะไรได้บ้างเพราะความสุขนะครับไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่เราสูญเสียอะไรไปเนาะแต่สุขคือการสิ่งที่เรากำลังจะสร้างหรือสิ่งที่เราดำเนินอยู่ณตอนนี้มากกว่านะเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับผมเงินทองที่หามาทั้งชีวิตอาจไม่มีความหมายหากไม่มีสุขภาพที่ดีพอนะครับที่จะใช้เงินที่เราหามาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมผู้สูงอายุล่ะครับผมควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอเนาะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายกันบ้างนะครับผมไม่จำเป็นต้องวิ่งมาราธอนนะฮะเพียงแค่เดินวันละประมาณ20-30 นาทียืดเส้นยืดสายเบาๆนะครับหรือรำวงก็ได้นะใครที่ชอบเต้นชอบรำวงก็ได้นะครับผมจะได้ขยับแขนแกว่งแขนแกว่งขาหรือบางคนทำสวนปลูกต้นไม้ก็ช่วยให้ร่างกายของเรานะครับมีการขยับเขยื้อนเนาะเมื่อสุขภาพของเราดีนะครับสุขภาพใจก็จะดีตามไปด้วยอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สำคัญมากๆก็คือการมีเป้าหมายในชีวิตหากคนคิดว่าหลายคนนะครับคิดว่าเกษียณแล้วไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรแล้วแหละเพราะเราเกษียณแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับคนเราควรมีเหตุผลในการตื่นขึ้นมาในทุกๆวันนะเป้าหมายไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มากอาจจะเป็นการวันนี้ฉันตื่นมาฉันจะปลูกผักสวนครัวนะฉันจะเลี้ยงสัตว์ฉันจะทำอาหารให้คนที่เรารักนะหรือบางคนก็จะไปทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราตื่นมาแต่ละวันนะครับผมเรามีเป้าหมายนะครับเราจะรู้สึกว่าชีวิตยังคงมีคุณค่าอยู่แล้วก็มีความหมายนอกจากนี้นะครับการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยต้องเผชิญกับความเหงาลูกหลานต้องไปทำงานบางคนนะเพื่อนบ้านก็ย้ายออกไปจากที่นั่นบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนจากไปนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเราก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลการนัดพบปะการไปทำบุญหรือเนี่ยชมรมนะฮะชมรมผู้สูงอายุก็จะเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เราสามารถเข้าไปจอยนะครับคอมมูนิเคชันนี้ได้ในขณะนั้นแล้วนะครับใครที่เป็นวัยเกษียณอยู่นะครับผมแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าลองกำหนดเป้าหมายเล็กๆครับตื่นมาลองกำหนดว่าวันนี้เราจะทำอะไรนั่นแหละครับผมเป้าหมายที่มีค่าสำหรับช่วงวัยแล้วก็เหมาะกับช่วงวัยในการเกษียณมาแบบความสุขละครับผมนำมาฝากกันนะครับแต่เป้าหมายในวันนี้เราต้องได้ฟังเพลงลูกกรุงกันนะครับไปฟังเพลงกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับช่วงสุดท้ายของเพลงเพื่อคุณครับ

ช่วงท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับวันนี้เอาข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของสุขภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุขภาพจิตละกันวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยที่ได้รับการเกษียณอายุแล้วแหละครับผมเป็นช่วงวัยที่พักผ่อนแล้วแต่ใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหลังเกษียณลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันที่ตื่นมาว่าเราจะทำอะไรเป้าหมายเหล่านั้นนะครับผมเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและเป็นเป้าหมายที่เกิดประโยชน์แน่นอนประโยชน์แน่นอนเลยนะครับผมรวมไปถึงนะครับที่นำมาฝากกันไว้ในเรื่องของธรรมะนะครับธรรมะเป็นสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนนะครับผมจิตใจของเราได้การปล่อยวางเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละห้วงวันเนาะอยากจะให้ปล่อยวางคิดให้ตกคิดให้เสร็จคิดเสร็จแล้ววางไว้ตรงนั้นนะครับผมหรือบางทีมันคิดไม่ตกมันยังคิดไม่เสร็จอยากจะให้วางเช่นกันวางไว้ทำไมวางไว้ชั่วคราวนะครับผมแป๊บนึงนะครับผมอีกวันนึงเรามาสวมบทบาทเป็นคนคนนั้นอย่างเช่นหากเรานะมีหน้าที่เป็นคนทำงานนะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะครับผมหากเราออกจากสถานที่ทำงานลองวางความเป็นหัวโขนเจ้านายหัวโขนของเจ้าน้องลูกน้องวางไว้ก่อนนะครับผมแล้วออกมากลับบ้านเราจะกลายเป็นลูกคนหนึ่งหรือจะกลายเป็นพ่อแม่คนหนึ่งนะครับผมให้ความสุขซึ่งกันและกันเนาะแต่พอกลับไปอีกวันนึงเราก็ยังเป็นเจ้านายเราก็แก้ไขปัญหาเดิมให้ตกให้เสร็จภายในวันนั้นอีกวันนึงก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันไว้ในวันนี้เผื่อใครที่ฟังอยู่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปบอกต่อก็ยินดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เพลงเพื่อคุณต้องนำรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับจันทร์ถึงพฤหัสเราอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
5: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC สมัยที่114ว่าไทยและ IOM เห็นพ้องในการสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1,500,000 คนอยู่ในระบบประกันสังคมของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการรับรองทักษะแรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
6: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพายเทเรนพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
7: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508นะคะนั่นก็คือเพลง Old Fashion Melodyส่วนคำร้องภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38ช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ชื่นชอบที่จะบรรเลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันคืนนี้เราจะฟังเพลง Old Fashioned Melody จากการขับร้องของคุณไลก้าและเจฟฟ์รีสมิธค่ะ

จบไปนั้นคือเพลง Old Fashion Melody โดยคุณไลก้าและคุณเจฟเฟอรี่สมิธเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38คำร้องภาษาอังกฤษนั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เองนะคะสองเพลงต่อไปนี้เป็นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะรำวงมาลัยลอยขับร้องหมู่และบัวไกลตาโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะจากละครเรื่องไซสี่

สองเพลงที่จบไปนั้นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะสำหรับคุณวิจิตรมาตรานั้นนะคะท่านได้เข้ามาแต่งเพลงให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมสำหรับละครเรื่องต่างๆหลายเรื่องทีเดียวค่ะชุดต่อไปเราจะฟังกบใต้กอบัวนี่แหละสวรรค์สองเพลงนี้คุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงและร็อกเร่งรักโดยชาวคณะสุนทราภรณ์

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณวิจิตรมาตราหรือสง่ากาญจนกพันธ์ท่านเป็นปรมาจารย์ทางละครเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมด้วยนะคะหัวหน้าจำนงรังสิกุลแห่งทีวีช่อง4บางขุนพรหมติดตามผลงานของคุณวิจิตรมาตรามาเป็นประจำทั้งยังได้นำเพลงเก่าๆของท่านมาให้นักแสดงช่อง4บางขุนพรหมขับร้องอีกด้วยค่ะดังนั้นคุณจำนงรังสิกุลจึงได้มอบให้สัมพันธ์พันมณีไปปรึกษากับคุณวิจิตรมาตราเรื่องที่จะนำละครเก่าๆมาปรับปรุงแล้วก็แสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหมโดยในขั้นแรกได้แต่งนิ้วไทยจากนวนิยายจีนเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลแล้วก็นำมาใส่เพลงไทยทำนองจีนโดยให้ครูเอื้อสุนทรสนานแต่งเพลงให้คุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะมีหลายเพลงเลยค่ะและจะเห็นได้ว่าคุณวิจิตรมาตรามีหัวคิดริเริ่มที่ทันสมัยสามารถที่จะเอาเพลงไทยมาผสมผสานกับเพลงไทยสากลรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืนแล้วก็อนุรักษ์เพลงไทยเดิมให้คงอยู่ซึ่งผู้ชมก็จะชอบกันมากเราจะฟังเพลงที่คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีก3เพลงในช่วงนี้นะคะรำพึงรักจากละครเรื่องมาโคโปโลสุนทราภรณ์จะขับร้องค่ะรักแน่หรือคุณอารีนักดนตรีขับร้องจากละครเรื่องมาโคโปโลเช่นเดียวกันและเพลงที่3หลงเงาจากละครเรื่องฮวนดิฮวยกับซีเต็งซันคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

สามเพลงนั้นก็เป็นเพลงจากละครที่คุณวิจิตรมาตราทำให้ที่ทีวีช่องสี่บางขุนพรหมแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะคะโดยวงดนตรีสุนทรภรณ์บรรเลงแล้วก็แต่งทำนองให้ด้วยคุณวิจิตรมาตราได้เข้ามามีส่วนช่วยงานที่ช่องสี่บางขุนพรหมนี้ตั้งแต่ปี2498เป็นเวลาถึง15ปีค่ะในช่วงระยะนั้นก็จัดทำรายการละครงิ้วหุ่นกระบอกแล้วก็รายการต่างๆให้กับช่องสี่บางขุนพรหมมากมายและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2523ค่ะฟังเพลงชุดต่อไปซึ่งเป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อนะคะบัวแนบน้ำจากละครเรื่องไซสีมิ่งไม้เหมยจากละครเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลและแม่น้ำสวรรค์ทั้ง3เพลงนี้คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขับร้องโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อค่ะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครนอกเหนือจากที่ร่วมงานกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วนะคะท่านก็ยังมีผลงานร่วมครูเอื้อด้วยอย่างเช่นเพลงรักยามเย็นคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์สิ้นรักสิ้นหวังโดยคุณวรนุชอารีและความรักคือทุกข์คุณวรนุชขับร้องเพลงนี้ท่านให้ข้อมูลว่าประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่ศาลาเฉลิมบุรีและได้ค่าแต่ง25บาทสำหรับเพลงความรักคือทุกข์สามเพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวนะคะคือความรักคือทุกข์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยจัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบนายนรินทร์ กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีบุคลากรจาก54หน่วยงานรวมกว่า270คนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติโรคติดต่ออุบัติใหม่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนภัยจากอาวุธชีวภาพและสารเคมีรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงต้องพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการฟื้นฟูด้วยหลัก 2P2R คือการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทยส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคาดเริ่มมีผลบังคับใช้ไตรมาสสุดท้ายปีนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามแผนโดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและพิจารณาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงการหารือร่วมกับสายการบินและสมาคมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300บาทซึ่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนการพิจารณาสรุปค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเป็นสัปดาห์หน้าโดยขอเวลาทบทวนความเห็นประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แจ้งว่าในการประชุมกกพ.วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า600รายเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติกพช.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนมีประเด็นที่หลากหลายและสำคัญจึงขอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและถูกต้องตามกรอบกฎหมายทั้งนี้กกพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวันพุธหน้าก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความ

ผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลปูนอยู่ในขณะนี้เฮาป้ากันเกือบสักสี่ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ครับแหมชั่วโมงเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้กับเพลงเบาๆหลายท่านกำลังนอนอยู่บนโซฟานะครับหลายท่านนอนบ่หลับอยู่บนเตียงนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังเพลงสากลเก่าๆกับรายการของเฮาเนาะรายการ For the Good Time ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข็มนาฬิกาเข็มสั้นก็จะมาบรรจบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับแฮมบอกกี้นาทีนี่นะเข็มนาฬิกาก็เหมือนแจ้งคุณผู้ฟังว่าวันนี้ผ่านมาเกือบหมดแล้วนะแฮมน้อยเดียวก็จะหมดวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เราอยู่ด้วยกันบ่ถึง1ชั่วโมงนะฟังเพลงสบายๆนะคุยกันในเรื่องของสบายๆแล้วก็ไปรับพร้อมกันเนาะหลังรายการจบนะคุณฟังตามสำหรับเพลงสากลเก่าๆฟังกินหลอบกับรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนอดีตมานั่งอยู่ข้างๆเขาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการกันครับ

เป็นจะได้กันพ้องตาเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอันอย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากตีฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังตัดคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่นั้นบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถพาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยบ่จะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานตีก้าคนคนหนึ่งก้าอีเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่1ท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างก็จังนะครับหมู่ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเฮาทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแถมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผตีไข่ลับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเพื่อนระหว่างหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี้เฮาเป็นละอ่อนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex

0: ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตี้ไวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นมีพระมหาเถระแห่งรูปหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นพระมหาสาวกผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญต่อพระพุทธศาสนาบ่ยิ่งย่อนไปกว่าพระเถระรูปใดๆที่อาตมาภาพได้เคยนำเสนอประวัติของท่านให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังมาแล้วนั้นพระมหาเถระรูปนี้ก็คือพระทัพพระมลบุตรเถระท่านพระทัพพระมลบุตรนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัลราชในอนุปยนิคมแคว้นมัลละมีพระนามเดิมว่าทัพพระราชกุมารแต่เนื่องจากว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัลราชจึงนิยมเรียกกันว่าท่านทัพพระมัลบุตรเจ้าชายทัพพระมัลบุตรนั้นเหตุผลที่เพิ่นได้ชื่อว่าทัพพระคำว่าทัพพระนั้นแปลว่าไม้เหตุผลที่เพิ่นได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าในขณะที่พระมารดาของท่านประชวรพระครรภ์ใกล้จะประสูตินั้นพระราชมารดาก็เสด็จสวรรคตไปก่อนบรรดาพระประยุรญาติจึงนำเอาพระศพไปถวายพระเพลิงบนเชิงตะกอนเมื่อไฟกำลังไหม้ร่างของพระนางอยู่นั้นพระครรภ์ได้แตกออกมาทารกน้อย

ในคันได้กลิ้งลงมาตกลงบนกองไม้ใกล้ๆเชิงตะกอนนั้นแต่ว่าไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ทำพิธีถวายเพลิงนั้นได้อุ้มเอาทารกนั้นมามอบให้พระอัยการคือผู้เป็นพระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหญ่ก็ได้เลี้ยงมาจนกระทั่งท่านเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานเพราะเหตุการณ์นั้นจึงตั้งชื่อท่านว่าทัพพระราชกุมารทีนี้ขณะเมื่อท่านเจริญพระชนใหญ่โตขึ้นมาแล้วขณะที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อนุปยนิคมแคว้นมัลละแห่งนั้นพร้อมด้วยบรรดาพระภิกษุพุทธสาวกขณะนั้นท่านทัพพระราชกุมารมีพระชนมายุได้เพียงแค่7พระพรรษาพระเจ้ายายพระราชายิกาได้ปาไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังธรรมพร้อมกับเจ้าเมืองต่างหลายทัพพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บังเกิดศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสน้อมพระทัยไปในการออกบวชได้กราบทูลลาพระอัยการกราบทูลลาพระเจ้ายายเพื่อขอบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเสด็จพระอัยการก็อนุโมทนาและรีบปาตั้นมาสู่สำนักพระบรมศาสดาท่านได้ถวายบังคมแล้วกราบบังคมทูลขอบรรพชาในสำนักของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบเพื่อพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชเป็นสมณเณรพระภิกษุผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้สอนตัจจะปัญจกกรรมฐานแก่ทัพพระราชกุมารทัพพระราชกุมารได้สดับรับฟังตัจจะปัญจกกรรมฐานทำการโกนผมอยู่นั้นทัพพระราชกุมารได้พิจารณากรรมฐานที่เรียนมาคือเกศาโลมาณขาทันตาและตะโจพิจารณาว่าในร่างกายของเฮานั้นมีผมคือสิ่งที่เป็นเส้นเป็นเส้นงอกออกบนศีรษะทางเบื้องหน้าจดหน้าผากทางเบื้องหลังจดท้ายทอยทางสองข้างจดกกหูทางสองข้างแล้วก็ผมนี้เนี่ยเวลาอยู่บนหัวของเฮาเป็นของมีค่ามีราคาแต่ว่าชุ่มแช่อยู่ด้วยบุพโพโลหิตต้องทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาถ้าบาอันก่อผมของเฮาหัวของเฮาก็จะเป็นรังแห่งเชื้อโรคผมนั้นเวลาตกลงไปในถ้วยข้าวถ้วยแกงก็เป็นที่น่ารังเกียจเดียดฉันแม้จะเป็นผมเฮาเองเฮาก็รังเกียจยิ่งเป็นเส้นผมของคนอื่นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาไปทานอาหารในร้านอาหารเนี่ยทีนี้ก็พอหันผมตกลงไปเส้นหนึ่งเฮารังเกียจบรรดาแม่ก้าต่างหลายเปิ้นจึงสวมถุงคลุมศีรษะของเปิ้นไว้เพื่อบ่ให้เส้นผมตกลงไปในอาหารทีนี้ต่อมาโลมาแปลว่าขนขนนั้นได้แก่สิ่งที่เป็นเส้นเป็นเส้นงอกออกตามร่างกายของเฮาทุกส่วนทุกร่างกายเว้นไว้แต่ฝ่ามือและฝ่าเท้ามีขนเหมือนกันขนนั้นก็มีอธิบายเป็นอย่างเดียวกันถึงผมอยู่ในร่างกายก็นับว่าดีแต่ถ้าหากว่าตกลงไปในถ้วยอาหารก็เป็นที่น่ารังเกียจต่อมาก็คือหน้าขาได้แก่เล็บนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเกล็ดงอกออกปลายนิ้วมือนิ้วเท้าของแต่ละคนเล็บนี้ถ้าบ่ทำความสะอาดก็จะมีสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปอุดตันอยู่ในซอกเล็บของเฮาอย่างตอนที่เฮาเป็นละอ่อนนักเรียนในญาติโยมทุกๆวันจันทร์และก็ทุกๆวันศุกร์เวลาเข้าแถวคุณครูจะตรวจดูเล็บตรวจดูผมตรวจดูร่างกายของเฮาว่าเฮาแต่งตัวอย่างใดพ้องสะอาดกับว่าสกปรก

ถ้าบ้านก็มักหมมอยู่กับเชื้อโรคทีนี้ต่อมาก็คือทันตาได้แก่ฟันคือกระดูกที่งอกออกบนเหงือกของเฮามีฟันคนละ32ซี่เท่าแก่แหลมมนแล้วก็มันหล่นหายไปหล่อนไปพ่องก็มีฟันนี่ก็ต้องทำความสะอาดแปรงฟันอยู่สม่ำเสมอถ้ามาอ่านแล้วฟันก็จะเป็นสิ่งสกปรกและต่อมาคือตะโจแปลว่าหนังหนังนั้นได้แก่สิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายของเฮาไว้มนุษย์คนเฮาถ้าบ่มีหนังก็เป็นประดุจดังมนุษย์ดักแด้คือดูแล้วก็น่าเกลียดจะหั่นสีแดงๆของเนื้อโผล่ออกมาต้องมีหนังควบคุมหุ้มห่อไว้ผมขนเล็บฟันหนังสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้ง5ประการเรียกว่าตจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่สุดของเหล่านี้คือพิจารณาว่ามันไม่มีความสะอาดมันมีแต่สิ่งสกปรกชุ่มแช่อยู่ด้วยบุพโพโลหิตมีกลิ่นเหม็นเน่าอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอย่างนี้เราจะบ่เข้าไปยึดติดในร่างกายของเราทีนี้ตันทัพพระราชกุมารนั้นอายุได้7ขวบครั้นเมื่อพระพี่เลี้ยงได้ทำการโกนผมเอามีดโกนผมเลยในครั้งที่1เพิ่นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลโกนผมเป็นครั้งที่2ก็ได้บรรลุสกทาคามิผลโกนผมครั้งที่3ก็ได้บรรลุอนาคามิผลและเมื่อโกนผมสิ้นสุดลงท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6ทั้งที่คณะยังไม่ได้บวชเตื่อยังโกนผมอยู่ดังนั้นการบวชของเปิ้นจึงไม่ได้รับการบวชเป็นเนมหมายความว่าก้าวขั้นไปบวชเป็นตุเจ้าเลยเนื่องด้วยว่าเปิ้นบรรลุอรหันต์แล้วหลังจากที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบต่อมาท่านได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชขณะที่ท่านนั่งพักผ่อนอยู่เพียงตามลำพังความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นแก่ท่านว่าเฮาอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นอุปกิเลสแล้วสมควรที่จะช่วยรับภารกิจของสงฆ์ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมพ่องดังนั้นท่านมีโอกาสจึงเข้าเฝ้ากราบทูลความคิดเห็นของท่านนั้นต่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสอนุโมทนาว่าดูก่อนทัพพระมัลลบุตรเราขออนุโมทนาสาธุการในสิ่งที่ท่านคิดและก็ทรงประกาศให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายสมมติหน้าที่ให้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัตตุเทศกะคือจัดแจงนิมนต์ทุกเจ้าส่งไปในบ้านของบรรดาญาติโยมที่มีผู้แสดงกุศลเจตนานิมนต์ไปฉันอย่างสมมติว่าวันนี้บ้านอนาถปิฎิกมหาเศรษฐีนิมนต์ไว้100บ้านของราชคฤห์เศรษฐีนิมนต์ไว้100บ้านของเมณฑกเศรษฐีนิมนต์ไว้100ท่านพระทัพพระมัลลบุตรก็จัดทำหน้าที่ในการจำแนกแจกแจงพระสงฆ์ว่า100รูปนี้ไปบ้านอนาถเน้อร้อยรูปนี้ไปบ้านราชคฤห์เศรษฐีเน้อแห่มร้อยรูปนี้ไปบ้านเมณฑกเศรษฐีเน้อแห่มร้อยรูปนี้ไปบ้านท่านอันชัยเศรษฐีเน้ออันนี้เปิ้นเรียกกันว่าเจ้าหน้าที่พัตตุเทศคือเจ้าหน้าที่ผู้แจกจ่ายบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ไปฉันภัตตาหารตามที่ญาติโยมเปิ้นนิมนต์ไว้และทีนี้ต่อมาเปิ้นยังรับหน้าที่เป็นเสนาสนะคาหาปะกะคือมีหน้าที่จัดเสนาสนะแจกจ่ายพระภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นเพื่อได้พักอาศัยตามความเหมาะสมคือหมายความว่าวัดแต่ละวัดนั้นก็จะมีกุฏิมีที่พักของสงฆ์อยู่เป็นหลังไปทีนี้เวลามีพระสงฆ์มาจากต่างแดนเปิ้นทุดงมาก็ดีเปิ้นเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ดีท่านพระทัพพระมัลลบุตรนี่ก็จะทำหน้าที่เสนาสนะคาหาปะกะคือจัดสถานที่พักรับรองให้แก่พระภิกษุเหล่านั้นท่านได้จัดไปด้วยความเหมาะสมได้ทำหน้าที่ในการเป็นพัตตุเทศกะ

0: และเสนาสนะคหปกะด้วยดีเสมอมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาหันว่าตันทภาพมลบุตรนั้นอายุยังน้อยนักแต่มารับภาระอันหนักซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของพระภิกษุที่มีกำลังหนักกว่านั้นดังนั้นจึงให้ท่านปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างสะดวกพระองค์ท่านจึงทรงบวชด้วยการยกย่องจากการเป็นสมณีขึ้นเป็นพระภิกษุในวันนั้นด้วยพระดำรัสว่าอัชโตปัฏฐายะภิกขุโหหิแปลว่าเธอจงเป็นภิกษุตั้งแต่วันนี้ไปการบวชแบบนี้เรียกกันว่าทายัชชะอุปสัมปทาแปลว่าการรับเข้าหมู่โดยความเป็นทายาททั้งนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงพิจารณาหันว่าท่านมีคุณสมบัติสมควรที่จะเป็นพระภิกษุเพราะเหตุผลว่าท่านเป็นอรหันต์และปฏิบัติหน้าที่ได้เทียบเคียงกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายต่างปวงในพระพุทธศาสนามีสมณเณรที่ได้รับการบวชแบบทายัชชะอุปสมบทก็คือสมณเณรสุมนะสมณเณรโสปากะและสมณเณรทัพพะสามรูปนี้บวชโดยวิธีทายัชชะอุปสัมปทาท่านทัพพะมลบุตรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากพระพุทธองค์อย่างสมบูรณ์และเรียบร้อยด้วยดีทุกประการกล่าวคือในด้านการจัดพระไปฉันในที่นิมนต์หน้าที่พระตุเทพท่านจะคำนึงถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิของพระที่จะไปร่วมด้วยกันทั้งพิจารณาถึงความหูจักคุ้นเคยกับทายกและให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์หมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันไปตามวาระต่างๆและตามความเหมาะสมตัวเองในด้านการจัดเสนาสนะที่ทำหน้าที่เสนาสนะคหปกะท่านได้จัดให้พระภิกษุผู้มีอุปนิสัยและมีความถนัดมีความคิดเห็นมีความรู้และข้อประพฤติปฏิบัติคล้ายคลึงกันพักอยู่ในแถบเดียวกันพักอยู่ในที่เดียวกันเพื่อบ่ให้เกิดความขัดแย้งกันนอกจากนี้ยังจัดเสนาสนะให้ตามความประสงค์ของผู้มาพักเป็นต้นว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นต้องการพักอยู่ในถ้ำแฮมโตนต้องการพักอยู่ในกุฏิถ้าเป็นเวลาค่ำคืนท่านก็จะเข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานให้ปลายนิ้วของท่านเป็นประดุจแสงเทียนส่องสว่างนำทางพระอาคันตุกะไปสู่ที่พักพร้อมทั้งแนะนำสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆแก่พระอาคันตุกะควรจะได้รับทราบญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายแม้ว่าท่านจะประพฤติดีปฏิบัติชอบเพียงใดแม้ว่าท่านจะเป็นถึงพระอรหันต์แต่คนเฮานั้นเพิ่นบอกว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคิมคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาท่านก็ถูกคนว่ากล่าวนินทาเปิ้นเหมือนกันโดยเฉพาะถูกภิกษุณีกล่าวหาว่าท่านไปข่มขืนเปิ้นเรื่องมีอยู่ว่าเอกังสมยังในสมัยหนึ่งมีพระภิกษุบวชใหม่สองรูปชื่อว่าพระเมติยะกับพระพรหมชกะเป็นผู้มีบุญวาสนาน้อยเมื่อได้อาหารหรือเสนาสนะก็มักจะได้แต่ของที่เร็วๆเสมอคือได้ของที่บอกพอดีสัจจะได้นะวันหนึ่งท่านพระทัพพมลบุตรได้จัดให้ท่านไปฉันที่บ้านคฤหบดีผู้มีปกติถวายของแบบดีเลิศแก่ภิกษุต่างหลายแต่วันนั้นปรากฏว่าท่านคฤหบดีรู้ว่าท่านทั้งสองจะมาจึงสั่งให้สาวใช้จัดอาหารชั้นเลวถวายท่านคือทำอาหารด้วยข้าวเปลี่ยนเอาข้าวเปลี่ยนมาต้มกับน้ำผักกาดดองเสนาสนะที่นั่งก็จัดให้นั่งที่บริเวณซุ้มประตูบังเฮือเข้ามาภายในบริเวณบ้านทำให้พระเมติยะกับพระพรหมชกะเกิดความคัดเคืองใจคิดว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะพระทัพพระมลบุตรเป็นคนกันแกล้งเปิ่นทีนี้ท่านพระเมติยะกับพระพรหมชกะนั้นวันหนึ่งมีภิกษุณีชื่อว่าเมติยามาหา ทั้งสองตนก็เล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังและขอร้องให้นางกล่าวหาพระทัพพมรบุตรว่าเป็นผู้ข่มขืนนางเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ลงโทษพระเถระทัพพมรบุตรโดยการให้ลาสิกขาออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมพระสงฆ์แล้วตรัสถามพระเถระว่าดูก่อนทัพพะเธอจำได้ก่อว่าเธอได้ทำตามที่นางภิกษุณีเมตยานี้กล่าวหาว่าเธอข่มขืนนางต้านพระทัพพมรบุตรก็กราบบังคมทูลว่าพันเตข้าแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่หม่อมฉันเกิดมายังมโหจักการเสพเมถุนแม้แต่ในความฝันก็ยังไม่เคยมีเลยเพราะมาบวชตั้งแต่อายุ7 ขวบละบ่รู้เรื่องอะไรเลยบ่จำเป็นต้องกล่าวถึงตอนตื่นอยู่เพราะว่าแม้กระทั่งหลับหม่อมฉันก็ยังบ่เคยฝันหันตื่นมาหม่อมฉันจะทำได้อย่างไรเพราะว่าหม่อมฉันบ่เคยรู้เรื่องอย่างนี้พระพุทธองค์สดับตรัสฟังแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุต่างหลายสิกนางภิกษุณีเมตยาแต่ว่าพระเมตยากับพระภูมิชกะกราบทูลและสารภาพว่าตั้งมดเนี่ยเป็นแผนการของเขาทั้งสองรูปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงปารภเหตุนั้นทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเคืองภิกษุอื่นแล้วแกล้งกล่าวหาเปิ้นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลจะต้องอาบัติสังฆาทิเศษต้องอาบัติสังฆาทิเศษนี้ต้องอยู่ปริวาสกรรมถึงเป็นเวลา15 วันด้วยกันอันนี้ก็เป็นการลงโทษอย่างรุนแรงท่านพระทัพพมรบุตรก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยความเรียบร้อยด้วยดีมาทุกอย่างทุกประการเป็นที่พอใจและเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปแม้แต่ทายกทายิกาก็ได้รับความพอใจด้วยกันทั้งหมดด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาเพื่อดำรงตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้จัดเสนาสนะคือเสนาสนะคาหาปะกะท่านพระทัพพมรบุตรเถระเข้านิพพานที่เมืองราชคฤห์โดยก่อนที่ท่านจะเสด็จเข้าสู่พระนิพพานนั้นท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์เหาะขึ้นไปในอากาศทำสมาธิเข้าสมาบัติเมื่อออกจากสมาบัติแล้วก็นิพพานเตโชธาตุก็พันบังเกิดขึ้นเผาสรีระร่างของท่านจนบ่มีเศษเหลือแม้แต่เท่าท่านในท่ามกลางอากาศนั้นอันนี้ก็เป็นไปตามความประสงค์ของท่านที่มาต้องการจะเฮือภัยมาแย่งชิงเอาอธิษฐานของเปิ้นไปสักการะปูชาก็อธิษฐานให้ไหม้ไฟไปเหี่ยวหมดเลยมาต้องเฮือเหลืออย่างซากอย่างซากประการทีนี้จากการที่เฮาได้ฟังประวัติของท่านพระทัพพมรบุตรนี้แล้วเนี่ยอาตมาภาพมาพิจารณาถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติของเปิ้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเรื่องแรกในเรื่องการเสียชีวิตนั้นพระทัพพมรบุตรนั้นขณะที่พระมารดาของเปิ้นสิ้นพระชนมารดาคนทั้งหลายทั้งปวงที่มีหน้าที่ในการจัดถวายพระเพลิงพระศพของพระนางนั้นได้ไปดำเนินการเผาศพพระนางถ้าทัพพมรบุตรอยู่ในท้องในตอนที่เผานั้นปรากฏว่าท้องแตกคันแตกออกมาเปิ้นก็กลิ้งตกออกมาจากกองปอนทั้งที่มีกองไฟลุกโชนช่วงอยู่อย่างนั้นและเป็นการเสี่ยงอันตรายมากตัวเปิ้นก็กลิ้งตกลงมาที่กองไม้ญาติโยมมีคำกล่าวว่าเมื่อไม่ถึงที่ตายวายชีวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันครั้นถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกยังเสือกตายอันนี้ก็เป็นกรรมกรเล่นๆที่เปิ้นอู้กันเนาะอาจจะบัดสุภาพไปพ่องอาตมาก็ว่าตามเปิ้นว่านั่นนะท่านทัพพมรบุตรนั้นไม่ถึงที่ตายแม้จะอยู่ในกองฟอนในเปลวไฟเมื่อมาถึงที่ตายเปิ้นก็ต้องมาตายเหตุผลที่มาถึงที่ตายเพราะว่าเปิ้นปรารภในการจะได้เป็นพระอรหันต์ คือว่าเพิ่นได้สร้างสมอบรมบุญญาปรมีมาเป็นจำนวนนักต่อนักแล้วทุกภพทุกชาติได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในอันที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันตากีนาสมอยู่จบพรหมจรรย์ดังนั้นจึงทำให้เพิ่นมีชีวิตรอดอยู่และมาจนกระทั่งถึงพระเจ้ายายเอาไปเลี้ยงพระอัยการธิราชพระเจ้ายายเพิ่นเอาไปเลี้ยงก่อโดยความที่พระเจ้ายายนั้นเป็นผู้มั่นคงในตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินตามครั้นเมื่อหลานเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาก่อเอาหลานไปฟังธรรมตัวเองเมื่อเอาหลานไปฟังธรรมตัวหลานเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยากจะบวชพระอัยการธิราชคือพระเจ้ายายก่อรีบนำเอาทัพพระมลราชบุตรเอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอรับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธองค์ทีนี้ด้วยความที่เปิ้นมีบุญญาปารมีมานักตั้งสัจจะอธิษฐานจะเป็นพระอรหันต์ละย่อมบัดตันได้บวชอย่างสักอย่างแต่ญาติโยมพระอุปชาเปิ้นสอนตัจจะปัญจกะกรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังสิ่งทั้งห้านี้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นอวัยวะที่ชุ่มแช่อยู่ด้วยบุพโลหิตต้องทำความสะอาดอยู่โดยตลอดถ้าบ้านก็อาจจะเกิดความสกปรกมีกลิ่นเน่าเหม็นได้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นแม้ตัวเขาเองนั้นลองพิจารณาดูก็น่ารังเกียจท่านพิจารณาเพียงแค่เรื่องแค่นี้ญาติโยมดังนั้นในสมัยปัจจุบันวันนี้พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทพระอุปชาก็จะสอนกรรมฐานอันนี้ให้เหมือนกันเรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานอาตมาเป็นพระอุปชานี้อาตมาก็สอนพระกรรมฐานทั้งห้านี้ให้แก่บรรดาผู้จะบวชผู้ที่จะบวชเป็นเณรผู้ที่จะเป็กเป็นทุเจ้าก็สอนอยู่เหมือนกันและทีนี้ก่อต่อมาเมื่อท่านดำเนินการปรงผมมีดโกนโกนผมครั้งแรกบรรลุโสดาบันครั้งที่สองบรรลุสกทาคามีครั้งที่สามบรรลุอนาคามีปรงผมเรียบร้อยแล้วบรรลุอรหันต์เลยนี่ก็ถือได้ว่าเปิ้นมีความโชคดีอย่างหนึ่งหลังจากนั้นเปิ้ลก็บวชแล้วก็ความที่ว่าเปิ้ลบ่มีอุปกิเลสอันใดละต้องการจะทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้าที่แจกพัดในการเป็นเจ้าหน้าที่แจกเสนาสนะแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายเปิ้ลก็ไปขอรับหน้าที่นี้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหันว่าการจะทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องใหญ่จึงดำเนินการอุปสมบทเปิ้ลโดยประกาศออกมาเพื่อเป็นการอุปสมบทโดยทายาชะอุปสัมปทาบวชโดยการรับเป็นทายาทโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระบรมพุทธานุญาตให้ดำเนินการอย่างนั้นทีนี้ต่อมาเปิ้นถูกนางภิกษุณีกล่าวหาว่าไปข่มขืนเปิ้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟสันทภาพมลบุตรก็เชกเช่นเดียวกันเมื่อเปิ้นบ่ได้ทําเปิ้นก็คือบ่ได้ทําคนเฮาบริสุทธิ์พุทธพ่องอยู่ที่ไหนตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เมื่อประชุมบรรดาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าถามว่าทัพพระเมตติยาภิกษุณีมากล่าวหาว่าเธอไปข่มขืนเปิ้นเนี่ยเธอจะรับว่าเป็นจริงหรือว่าอย่างใดให้เธออธิบายมาพระทัพพระมลบุตรลุกขึ้นผมผ้าเฉวียงบาประคองอัญชลีและถวายบังคมพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันเกิดมามีชีวิตอาภัพนักพอ7 ขวบก็ได้มาบรรพชาอุปสมบทม่อมฉันบ่เคยรู้ว่าเมถุนธรรมนั้นคือการเสพเมถุนระหว่างสตรีกับบุรุษเพิ่นทำอย่างไรม่อมฉันบ่เคยรู้แม้กระทั่งฝันม่อมฉันก็ยังบ่เคยฝันเลยจะนับประสาอย่างในเวลาที่ตื่นม่อมฉันจะคิดถึงเรื่องนี้เพราะไม่เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน ขอยืนยันว่าหม่อมฉันบริสุทธิ์บริบูรณ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองว่าท่านทัพพระมลบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแม้เปิ้นจะเป็นโอรสกษัตริย์แต่เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วเปิ้นก็ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนยอมที่จะเป็นผู้รับใช้พระภิกษุสงฆ์ต่างหลายต่างปวงแจกพระภิกษุไปในที่นิมนต์ว่าวันนี้ตนนั้นไปหั่นวันนี้ตนนั้นไปหั่นแจกเสนาสนะที่อยู่ที่พักอาศัยต่อบรรดาพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายตามความชอบตามความประสงค์ตามความเหมาะสมและตามความคุ้นเคยตามภูมิธรรมของแต่ละตนแต่ละองค์ทำหน้าที่โดยบ่บกพร่องคนเฮาเมื่อการกระทำกรรมอู่และหน้าที่ของเฮาบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่อย่างนั้นแล้วบ่ว่าจะอยู่อย่างใดทำอย่างใดคนก็เคารพยกย่องนับถืออยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเฮาเป็นคนบริสุทธิ์เฮาบ่มีความผิดคนบ่มีความผิดอยู่ที่ไหนก็บริสุทธิ์งดงามอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนคนนั้นมีความผิดอยู่ที่ไหนก็บ่บริสุทธิ์และก็เป็นที่น่าเดือดเนื้อฮ้อนใจที่เปิ้นเรียกกันว่าวิปฏิสารคือพอประพฤติปฏิบัติผิดวินัยแล้วก็ค่อนข้างจะบ่ม่วนใจเกิดวิปฏิสารความเดือดร้อนอยู่ในจิตในใจของตัวเก่าโดยตลอดอาตมาภาพนำเอาเรื่องของตันพระทัพพระมลบุตรมาเล่าให้บรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังนั้นก็เพื่อให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงได้ฟังเรื่องอันเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่ามนุษย์คนเฮาขอสร้างบุญบารมีไว้เถอะบุญปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมเหมือนตั้นพระทัพพระมลบุตรบ่ว่าจะตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงเจริญเติบโตมาแล้วท่านก็พ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยความบริสุทธิ์งดงามของเปิ้นเพราะประพฤติดีปฏิบัติชอบดำรงมั่นอยู่ในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอเอาละอันนี้ก็คือเรื่องราวของตันพระทัพพระมลบุตรเล่าไว้ให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันตามนี้เนอะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในท้ายรายการนี้ขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้บรรดาท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังว่าจากการที่อาตมาภาพได้น้อมเอิญเชิญชวนปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาทำบุญในการเป็นเจ้าภาพภาพบังสกุลเป็นเจ้าภาพเข้าห่อเลี้ยงโรงทานภาพบังสกุลนั้นจักใจในพิธีทำบุญอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยและเข้าห่อนั้นก็เจ้าเลี้ยงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่มาเดินจากวัดจามเทวีมาวัดพระธาตุหลวงเวียงละปุนโดยปากัดบาเตลเฮอังกาศรัตนาเสลียงรูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิจัยจากวัดจำปาเตวีมายังวัดพระธาตุหลวงเมืองละปูนทางนี้เป็นไปตามโครงการธรรมยาตราเดินเตสันถีเสริมปรมีครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดละปูนและก็จังหวัดต่างๆในภาคเหนือนี้พร้อมเพียงเรียงหน้าเป็นเอกาสมานฉันท์เสนอชื่อท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยต่อองค์การยูเนสโกเพื่อให้ประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะว่าท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยนั้นท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบ พัฒนาวัดวาอารามส่วนราชการสถานีอนามัยและก็โรงเรียนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังตนอยู่รวมไปจนกระทั่งถึงถ่ายทอดแนวคิดนี้ต่อลูกศิษย์ของเปิ้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีครูบาเจ้าใจยวงศาพัฒนาดังนี้เป็นต้นดังนั้นการเฮอังกาศรัตนาครูบาเจ้าศรีวิจัยโดยขบวนธรรมญาตราได้เริ่มออกเดินทางจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มมาที่วัดพระพุทธบาทผาหนามมาที่วัดบ้านปางมาที่วัดวังหลวงมาที่วัดห้วยละมาที่วัดบ้านหงหลวงไปที่วัดบ้านเวียงหนองล่องแล้วก็จากนั้นมาก็ออกเดินทางมายังวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดกุลมกรมณียารามวันนี้เป็นวันที่10ขบวนธรรมญาตราเฮอาราธนาครูบาเจ้านั้นจะมาถึงที่วัดจามเทวีเมื่อค่ำยามคืนจะมีการแสดงพระธรรมเทศนามีการสวดพระภิธรรมแล้วก็มีการสวดปรมี30ตัดเพื่ออุทิศส่วนกัลปนาผลไปน้อมถวายเสริมเพิ่มเติมยังบุญญาปรมีของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยคืนวันที่10และเจ้าวันที่11นั้นก็จะมีพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยในเวลา9โมงครึ่งซึ่งก็จะได้ทำบุญถวายผ้าบังสกุลในคืนวันที่10ตอน1และก็เจ้าวันที่11แห่มตอน1หลังจากนั้นแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายพัตตาหารเพลแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงเมื่อค่ำยามแลงก่อเฮอาราธนาครูบาเจ้าโดยเสลียงกันหามจากวัดจามเทวีมาวัดพระธาตุหลวงเวียงละปูนแล้วก็อาราธนารูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิจัยประทักษิณเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัย3รอบและในเวลาเมื่อค่ำยามแลงมาประมาณ6โมงก็จะประกอบพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่ท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยถวายผ้าบังสกุลถวายจตุปัจจัยทยทานซึ่งก็อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบได้อนุโมทนาตวยกันขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลเป็นเจ้าภาพข้าวห่อผ้าบังสกุลถวายแด่ท่านครูบาเจ้าและข้าวห่อนั้นมอบเพื่อแก่ญาติโยมที่เพิ่นมาเดินขบวนกันในแต่ละครั้งแต่ละคราวทุกปีก็ปฏิบัติอย่างนี้ปีนี้ก็จะเลี้ยงโรงทานเป็นโรงทานข้าวเหนียวหมูทอดถ้าจะว่าไปก็คือข้าวอุ่นจิ้นทอดไว้เตือนเนาะอาตมาประกาศไปแล้วในช่วงวันก่อนนั้นก็มีญาติโยมร่วมอนุโมทนาทำบุญกันมาส่วนหนึ่งและก็ที่ผ่านมาตวาแห่ม2วันบังเอิญมาได้อ่านให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังก็มีคนมาร่วมอนุโมทนาทำบุญมากมายดังต่อไปนี้อันดับแรกคือคุณโยมแม่ทองเพ็ญวิสิทธิ์ศักดิ์บ้านสันกอดูตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนหอมผ้าบังสกุลมา2ผืนเข้าห่อ10ห่อคุณแม่เพียงเพ็ญปรีชากุลบ้านม่วงพี่น้องสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเข้าแห่ม5ห่อที่เหลือนั้นก็เป็นน้ำดื่มคุณโยมแม่ศรีพันธ์จันจีนาอันนี้จากบ้านแป๊ะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเข้าห่อแห่ม9ห่อคุณโยมแม่บุญนาคฐาน้อยคุณโยมวราพรอินแก้วจากชุมชนไก่แก้วสองท่านนี้เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลคนละหนึ่งผืนเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อผลหินโสดจากบ้านสันปากกวาวตำบลตาวังตาน อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมป้าพลหินโสดนั้นเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลสองผืนแล้วก็เป็นเจ้าภาพเข้าห่อห้าห่อรวมปัจจัยที่เปิ้นโอนมาก็เป็นเงินอยู่440บาทจากนั้นมาก็มามีคุณแม่จันทิมาปัญโยใหญ่บ้านสีโพธารามอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล4ผืนข้าวห่อแฮมซาวห่อน้ำดื่มแฮม200ร่วมทำบุญ9วัดวัดละ40บาทเป็นเงินอยู่360บาทรวมแล้วก็เป็นเงินพันกว่าบาทอนุโมทนากับแม่เนิ่นต่อมาคุณโยมสุจินตนาบุตรกระจ่างเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเป็นเจ้าภาพเข้าแฮม5ห่อเป็นเจ้าภาพเข้าห่อแฮม4ห่อภาพบางสกุล1ผืนก็100ซาวเข้าห่อ4ห่อก็156เท่ากับ276บาทเหลือแฮม24บาทก็เป็นน้ำดื่มเน้อคุณโยมสุจินตนาจากนั้นมาก็มามีคุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เหยาคุณโยมชัยยุทธผู้สว่างจากอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล2ผืนเข้าห่อแฮม10ห่อเปิ้นโอนเงินมาจำนวน740บาทนี่ก็ผ้าบังสกุลและก็เข้าห่อรวมจนกระทั่งถึงน้ำดื่มนี่อาตมาภาพก็เฉลี่ยไปตามนั้นตามที่เปิ้นเจตนาประสงค์มาทีนี้ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่แสงคำสอนบาลีคุณโยมแม่แสงคำสอนบาลีคุณโยมแม่ขันเงินโปธาคำนางสาวดาริกาสีทองอันนี้เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเข้าห่อ2ห่อที่เหลือแฮม2บาทนั่นก็เป็นน้ำดื่มหน่อเพราะว่าเปิ้นหอมมาคนละ200นี่จากบ้านห้วยละอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครูสุทธิพันธ์สุภาวัตรอันนี้จากบ้านปากกองอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเข้าห่อมาอยู่17ห่อเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล2ผืนที่เหลือนั้น37บาทก็เอาเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มเห็นแล้วแม่นอเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ชีละอองทิพย์สิริวัยแม่ชีตุ๋ยธิตารีพุทธสันตพงษ์และก็บรรดาคณะญาติธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมณสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถหลวงพ่อขาววัดบ้านเปียงตำบลบ้านแมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะของเปิ้นได้ปากันร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มและก็เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลจำนวน5ผืนแล้วก็เป็นเจ้าภาพเข้าห่อจำนวน12ห่อนี่ก็ที่เหลือก็เป็นน้ำดื่มแฮม32บาทเพราะว่าเปิ้นโอนเงินมา 1,100 บาททีนี้ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่กิ่งแก้วชัยวุฒิบ้านวังไฮตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลจำนวน1ผืนเข้าห่อแฮมจำนวน9ห่อแล้วก็ร่วมหอมทำบุญตาน9วัดตวยก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับคุณโยมแม่ไว้ณตินีตวยเนอร์อาตมาภาพได้รับสายทานเมตตาธรรมจากคุณโยมแม่ด้วยดีมาตามลำดับทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่อุษาคุณจงเจริญกลิ่นหอมบ้านใจสถานเปิ้นโอนเงินมาเป็นจำนวน 1,000 บาทเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล5ผืนเข้าห่อแฮม10ห่ออันนี้ก็เพื่อนทำบุญตลอดเนอะคุณแม่อุตสาห์กลิ่นหอมนี่นะ เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพงพันนันทขว้างคุณโยมพวงพันนันทขว้างคุณโยมพรินนันทขว้างและคุณโยมบุญยริศนันทขว้างอันนี้เป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุล4ผืนเข้าห่อแห่ม4ห่อเป็นเงินอยู่636บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีร้อยตำรวจตรีประยูนอาจารย์กมลวันสินทุใจอันนี้เปิ้นทำบุญคล้ายวันเกิดเปิ้นในวันที่2เดือนมิถุนายนและก่อคุณโยมสุทธิเกียรติคุณโยมนวพรเด็กหญิงมนทิราพงไพบุญนี่เปิ้นก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญนี่เปิ้นก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล4ผืนเข้าห่อแห่ม4ห่อเป็นเงินสมทบทั้งปวงจำนวน 1,272 บาทโดยกันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณโยมกัญญาคุณโยมพลทานมณีวันร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุล3ผืนเข้าห่อ8ห่อทำบุญเก้าวัดโดยจำนวน270บาทวัดละ30บาทที่เหลือก็เป็นการน้ำดื่ม58บาทอนุโมทนาเนอร์คุณโยมกัญญานี่เปิ้นก็ทำบุญเป็นประจำทุกครั้งมาบ่ได้ขาดทั้งนี้และก็เปิ้นขอน้อมอุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาดวงวิญญาณของพ่อหลวงเหมยแม่หลวงจันสุภาษีพ่อหลวงเหมยแม่หลวงจันสุภาษีนี่เป็นบุพการีของเปิ้นก็อนุโมทนาไว้ณที่นี่ตัวเองทั้งหมดทั้งพวงนี่ญาติโยมถ้าตมาภาพรวมแล้วนี่นะจะได้ผ้าปังสกุลอยู่ในตอนนี้จำนวน75ผืนและก็ได้เข้าห่ออยู่จำนวน219ห่อบวกลบคูณหารคิดเป็นเงินแล้วเป็นเงินอยู่ 17,541 บาทก็เป็นสายทานศรัทธาธรรมของญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่มีต่อพระพุทธศาสนามีต่อท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านต่างหลายเน้อบุญศีลบุญทานปกป้องคุ้มครองรักษาบารมีของท่านครูบาเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านทุกคนเน้อปีแล้วก็โยมก็ร่วมทำบุญเป็นอย่างเนี้ยญาติโยมต่างหลายร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนนักมากมายอาตมาภาพก็อยากได้นำเอาปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงนี้ไปดำเนินการมอบให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเพิ่นได้ดำเนินการในการที่จะจ่ายผ้าบางสกุลอุทิศถวายแด่ท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยสืบต่อไปและก็จะจัดเข้าห่อเลี้ยงญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสืบต่อไปเน้อเอาละวันนี้วันที่10อาตมาภาพอยู่วัดไม่ได้ไปไหนพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาก็น้อมเอิ้นเชิญชวนโทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพได้เน้ออยู่ที่วัดยินดีที่จะรับสายทานศรัทธาธรรมจากญาติโยมทั้งหลายเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะสถาบันดงหัดนาคอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อันประกอบไปด้วยคุณโยมป้ออัดคุณโยมแม่เรือนคำเตชะวงนางคำเสาโชคสุนันทิพย์อันนี้บริจาคเข้าห่อมาตั้งหมดตั้งปวง5ห่อด้วยกันต่อมาก็หมายมีป้อปันวงสายะแม่บัวคำพงตุ้ยบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญเป็นข้าวห่ออยู่100บาทคุณแม่คำสุขกาวินก็บริจาคข้าวห่อมา100บาทคุณโยมแม่ศรีพันญาณโสพร้อมด้วยครอบครัวบริจาคข้าวห่อมาจำนวน4ห่อด้วยกันอันนี้ก็อาตมาภาพได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแหมท่านหนึ่งคือคุณโยมป้อนันทองอินคุณโยมรสพรทากิจอันนี้จากบ้านทาดอนใจอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเปิ้นได้มาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน 1,000 บาทในการที่จะไปตามทำบุญเก้าวัดณแดนดินถิ่นอีสาน ซึ่งคุณโยมพ่อนั้นทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกๆครั้งมาบ่ได้ขาดเลยแล้วก็ญาติโยมที่ฟังชื่อเสียงเรียงนามที่อาตมาภาพประกาศไปนี้แล้วท่านใดบ่มีชื่อในนี้หรือว่าบ่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเฮาออกวิทยุขาดหกตกหล่นไปอย่างใดก็ขอความกรุณาแจ้งเฮืออาตมาภาพได้รับทราบตัวเนิ่นส่วนว่าการจะเดินทางไปแสวงบุญเก้าวัดที่แดนดินถิ่นอีสานวันที่12ถึงวันที่15เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ขอประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายว่าตอนนี้ได้รถละทั้งหมดทั้งปวงจำนวน19กันรถมีอยู่กัน1ขาดสมาชิกไป3แห่มกัน1ขาดสมาชิกไป1แห่มกัน1ก็ขาดสมาชิกไปแห่ม1ก็ต้องการสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปในกาลครั้งนี้ทั้งหมดทั้งปวงจำนวน5ท่าน5คนตัวกันภัยจะร่วมอนุโมทนาทำบุญตัวกันก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้แสดงกุศลเจตนาปารภแจ้งความประสงค์มาตั้งอาตมาภาพแล้วก็ตวานี้มีคนที่เปิ้นได้ตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาอันนั้นก็คือคุณโยมผอ.พวงเพชรจินวงศ์รับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษา1เล่ม500บาทขออนุโมทนากับคุณโยมท่านผอ.พวงเพชรจินวงศ์ไว้ณที่นี่ตวยเนอวันนี้อาตมภาพอยู่ที่วัดสุพรรณรังสีในช่วงตอนเจ้าเวลา 9:00 นจะไปที่วัดจามเทวีเพื่อที่จะไปร่วมทำบุญอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยตอนบ่ายนั้นจะอยู่วัดโดยตลอดพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีกุศลเจตนาปารภจะร่วมทำบุญบริจาคข้าวห่อบริจาคผ้าบางสกุลก็น้อมเอิญเชิญชวนมาที่วัดก็ได้โทรศัพท์มาก็ได้ซึ่งก็ในเวลา9โมงอาตมาภาพจะปิดบัญชีรับบริจาคทุกอย่างทุกประการท่านทั้งหลายที่จะโทรศัพท์มาก่อนน้อมเอิญเชิญชวนโทรมาในก่อนหน้านั้นสักเวลาประมาณ8โมงถึง9โมงเนาะจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายไว้คือถูกต้องและชัดเจนสืบต่อไปส่วนการที่เขาจะไปไหว้พระในแดนดินถิ่นอีสานเก้าวัดนั้นรายการล่าสุดเตียตมาภาพนับไปนับมาตะกี้ว่ายังขาดไปนะในกำลังที่บันทึกเสียงเดียวกับคนหนึ่งโทรมาเดียวกับคนหนึ่งโทรมาตอนนี้ครบถ้วนหมดละทุกกันแล้วจำนวน19กันมีอยู่190คนและญาติโยมทั้งหลายขอปิดรับสมัครเรื่องการเดินทางไปไหว้พระแดนดินถิ่นอีสานไว้เพียงแค่ตีเพราะว่าจำนวนรถเต็มแล้วถ้าหากจะเพิ่มใหม่ก็จะเป็นปัญหากับที่ภาคแคมป์ต่อไปนอกเอาละวันนี้คงพบปะกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายไว้เพียงแค่ตีก่อนเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่ออ เอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
11: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
12: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี
14: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นเช่นการขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 สำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2569/2570 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนีโญโดยพื้นเป้าหมายสำคัญคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศสูงถึงปีละ9ล้านตันแต่ผลิตได้เพียงปีละ5ล้านตันส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้านอกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรยังสามารถขอรับการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ขายได้ในราคาดีเช่นข้าวฟ่างถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นต้นทางนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการของเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาตั้งเป้าหมายไว้1ล้านไร่กรอบวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
9: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกครั้งที่3ชูศักยภาพศูนย์กลางอาเซียนพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
15: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ AMEC ครั้งที่3ประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อต้อนรับผู้นำธุรกิจระดับแนวหน้ากว่า200คนจาก21เขตเศรษฐกิจโดยการประชุมในปีนี้ดำเนินตามแนวคิด Openness Connectivity Synergy ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประธานหลักมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโอกาสนี้นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธาน AMEC ประเทศไทยเตรียมใช้เวทีนี้ชูศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของอาเซียนสำหรับข้อสรุปจากการหารือทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจ AMEC ในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
9: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าเงินบาทของไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีที่อินโดนีเซียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งค่าเงินรูเปียอ่อนค่าไปแล้วกว่า8%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากนักลงทุนต่าง ต่างชาติเทขายสินทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซียรวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลด้านเสถียรภาพในประเทศนโยบายการคลังและความกังวลเรื่องการปรับลดสถานะตลาดหุ้นสำหรับประเทศไทยแม้ค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 5.4 แต่ในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญในระยะหลังเริ่มมีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะยาวของไทยอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวัน
16: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับอูข่าวเล่าความนะครับเสียงคุ้นๆจะอี้น้องอั้นอธิวัตรกันทับปิงคุณเดิมเลยนะครับผมช่วงนี้ฝุ่นตกหนักแต่นักว่าเนาะแต่ว่านี่ก็ลมมาบึ้งมือบึ้งนะครับผมลุมก็แห้งเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ใครอยู่ตรงไหนเรามาระวังกันตัวเนอะอยู่บ้านอยู่จ้องก็พอกันดีๆนะประตูหน้าต่างหลังคาเนาะสำรวจนะครับผมว่าช่วงนี้มาแน่นอนเลยในเรื่องของฝุ่นเนาะพออยู่ในช่วงของหน้าฝุ่นนะครับผมรวมไปถึงนะครับผมตอนนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะนำมาอู่กันเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้มันหนาฝุ่นเนาะสิ่งที่ตามมาพร้อมกับหนาฝุ่นก็คือเปิดเทอมนะเปิดเทอมละอ่อนน้อยแล้วนะครับผมโรคที่มากับฝุ่นแบบอีก็คือมือเท้าปากเนาะเป็นโรคที่พบบ่อยในละอ่อนนะครับผมในช่วงหนาฝุ่นแบบอีโต้หรือในช่วงตีแบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่ถึงแม้จะเป็นโรคที่พบในเด็กนะครับเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายหรือว่าผู้ที่ดูแลเด็กก็ควรที่จะมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลบุตรหลานของคุณเนาะเวลาไปโรงพยาบาลปุ๊บอีนะหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินโรคมือเท้าปากนะครับกันมาพองละแต่บางคนนะครับอาจจะย่ำหู้ว่าโรคเนี่ยมันมาจากอะไรติดต่อจะได้ปิ้นวิธีไหนต้องดูแลรักษาเอามาหูไปพร้อมกันเนอะโรคมือเท้าปากนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสนะครับพบบ่อยในอายุประมาณละอ่อนต่ำกว่า5ปีเนาะโดยเฉพาะละอ่อนนะครับที่อยู่ในศูนย์เด็กเด็กโรงเรียนอนุบาลหรือสถานตีเล่งเด็กที่มีคุณจำนวนหนักนะครับเจอไวรัสนี่นะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มเอนเทโรไวรัสนะครับผมซึ่งพยายามมันจะสามารถกระจายนะครับได้ง่ายหนักนะครับผมโรคนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นจะมีความรุนแรงแล้วก็สามารถหายได้เองนะภายใน 7-10 วันนะครับแต่ในบางรายก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้จึงควรที่จะดูแลมองข้ามเนอะอาการของโรคคืออาจจะได้นะอย่างเริ่มแรกมันก็บอกว่าจะมีไข้อ่อนเพลียนะครับผมเบื่ออาหารแล้วก็เจ็บคอหลังจากนั้นประมาณ 1-2 วันนะครับผมก็จะเริ่มมีอาการที่เป็นลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นมีแผลหรือจุดแดงในปากมีตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือมีตุ่มน้ำที่ฝ่าเท้านะครับผมแล้วก็บางรายอาจจะมีจะพบตีกุ่นนะหรือว่าตีหัวเข่าข้อศอกจะอี้ตัวนะครับผมละอ่อนเนาะมักจะแบบว่าห้องโกนนะมันยอมกินข้าวมันยอมดื่มน้ำแล้วก็พอแพ้ในปากมันเจ็บเนาะมันละอ่อนน้อยสมเตอร์ก็บอกเฮาจางนะว่ามันเจ็บจะได้นะครับผมโรคติดต่อนะครับกันได้จะได้เนาะโรคมือเท้าปากสามารถติดต่อได้ง่ายมากนะผ่านทางน้ำลายน้ำมูกเสมหะการไอการจามหรือสัมผัสตุ่มน้ำของผู้ป่วยเนาะแล้วก็สัมผัสของลิ้นนะที่มันปนเปื้อนเจออยู่แล้วหรือว่าอุจจาระของผู้ป่วยดังนั้นแล้วหากมีละอ่อนป่วยนะครับเพียงคนเดียวในห้องเรียนก็ต้องแยกนะครับเนื่องจากว่าจะได้ลดการแพร่เจอไปถึงเด็กคนอื่นๆเนาะใครที่พิคุมเสียงพองนะครับผมที่พบบ่อยก็คือละอ่อนน้อยที่ต่ำกว่า5ปีเมื่อที่บอกไว้คนละอ่อนน้อยที่เล่นในศูนย์เด็กเล็กศูนย์อนุบาลนะครับหรือว่าละอ่อนน้อยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับผมอาการแบบไหนที่ต้องไปพบแพทย์เนาะอย่างแรกเลยก็คือถ้าละอ่อนน้อยไข้สูงกว่า39องศานี่นะไปเลยเนอะซึมผิดปกติยอมกินข้าวกินน้ำหากไอ้นะหายใจเร็วนะครับผมหรืออาจจะมีอาการชักเกร็งเนาะสะดุ้งภาวะบ่อยๆแล้วก็แขนขาอ่อนแรงอาการเหล่านี้แหละครับผมเป็นสัญญาณเตือนว่าภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจทางสมองแล้วก็ระบบประสาทเกิดขึ้นแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่เป็นผู้ดูแลละอ่อนหรือมีละอ่อนนะครับอยู่ตีบ้านเนาะอยากจะฝากว่าดูแลละอ่อนน้อยสังเกตอาการกันสักหน่อยบอกคือล้างมือด้วยสบู่ประจำเนาะล้างมือก่อนกินข้าวล้างมือหลังอาบข้าวห้องน้ำนะครับผมทำความสะอาดของลิ้นพิประจำนะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำแก้วเดียวกันเนาะแล้วก็แยกละอ่อนป่วยนะครับหากมีอาการผิดปกติหากป่วยควรหยุดเรียนทันทีนะครับผู้ปกครองครับจะได้แล้วกอบช่วยเหลือกันเนาะถ้าหากปล่อยให้ละอ่อนน้อยไปโรงเรียนอยู่มันอาจจะติดเชื้อรวมกันได้อันนี้ก็ฝากไว้ตัวในช่วงนี้หน้าฝุ่นจะอี้โรคมือเท้าปากก็จะเริ่มระบาดนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับต้องแจ้งอีเนาะว่าสวทละปูนของเฮานะครับผมบังเอิญนะช่วงสักวันที่8นี่สัก10โมงนี่นะครับผมมีอันทันชาวบ้านคนนึงนะได้เข้ามากับรถในสวทละปูนของเฮาเนาะแล้วก็อันอาจจะอันมีความแบบปุ๊รถขับรถปุงเข้าอันโห่ไปให้หน่อยนะครับโห่เฮาได้รับความเสียหายเนาะประตูโห่เฮาอันลุดไปข้างนึงนะโห่เป็นหู้อยู่อันจองนึงนะครับผมจะได้แล้วทันตีตอนนี้เนาะเฮามีการโพสต์นะครับผมหากหันแล้วเนาะหรือได้ยินเฮานะครับผมมาติดต่อเฮาสักหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังมีการตรวจสอบดูนะครับว่าไปรถปิ้นของใครอย่างอินเนอร์แต่ถ้าท่านได้รับทราบก่อนนะครับหรือได้ยินเสียงหรือว่าได้อ่านจากประกาศที่ไหนเฮามาติดต่อเฮากันหน่อยนะครับผมจะได้แล้วก็มาอุจากันสักหน่อยเนาะนะมารับผิดชอบกันสักหน่อยนะครับผมจุนตั้งแต่วันที่8วันนี้เฮายังหันไข่มาเตินเนาะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับข่าวละปูนวันนี้นะครับเอาในเรื่องของธรรมยาตราเดินเทศสันทีมาฝากกันเนาะวันนี้วันที่11แล้วนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายเนาะจะมาเซตสินนะครับตีวัดหลวงของเฮานะครับผมวัดพระธาตุเจ้าหาริพุนชัยนะครับผมวรมหาวิหารเนาะเป็นวันสุดท้ายนะครับผมครั้งนี้นะครับผมมันก็มีกิจกรรมดีๆโตยนะครับผมมาเจริญโจร นะครับผมมีคลิปวิดีโอสั้นนะครับผมเดอธรรมยาตราเดินเทศสันทีเนาะตามวิถีคูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกคุณสมบัตินะครับคุณตีสามารถส่งคลิปประกวดใดเนาะก็คือนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมลักเกณฑ์นะครับผมในการส่งคลิปเนาะก็คือจัดทำสื่อนะครับประเภทคลิปวิดีโอสั้นนะจำนวนหนึ่งผลงานความยาวก็คือเกิน 3-5 นาทีเนาะเนื้อหากับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับผมธรรมยาตราเดินเทศสันทีตามวิถีคูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11เลยนะครับผมในพื้นที่5อำเภอด้วยกันนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศเส้นทางการเดินทางนะครับผมแล้วก็เรื่องราวของครูบาเจ้าศรีวิจัยรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้คนนะครับในมุมมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความศรัทธาสามารถนำเสนอในรูปแบบการบรรยายหรือสัมภาษณ์ก็ได้เนอะผลงานจะต้องมีความสั่งสรรค์ขึ้นใหม่นะครับเมื่อเคยประกวดตีไหนมาก่อนนะแล้วก็บาแล้วก็บาละเมิดลิขสิทธิ์เนาะผู้เข้าประกวดนะครับต้องผลิตเนื้อหาแล้วก็รูปแบบของคลิปวิดีโอโดยตัวเก่าเนาะบาคัดลอกหรือนำผลงานคนอื่นมาสูงนะคุณภาพของภาพแล้วก็เสียงจะต้องเป็นระดับ HD ขึ้นไปนะครับผมเสียงพากย์หรือเสียงประกอบต้องชัดเจนนะครับผมกรณีใจภาษาถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นภาษาย่องเนี่ยภาษาเมืองอีนะต้องจัดทำซับไตเติลภาษาไทยเนี่ยก็คือมีคำอ่านตั้งปืนคลิปนะครับผมบาจำกัดนวัตกรรมเนาะเทคโนโลยีการถ่ายทำสามารถใจแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบลิขสิทธิ์เพลงอื่นนะครับหรือเสียงหรือสื่ออื่นๆที่นำมาใช้ประกอบผลงานตัวส่งผลงานได้มากกว่า1คลิปเนาะการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสิ้นสุดนะครับผมเส้นทางนะครับเป็นบอกแล้วว่ามี11วันเนาะเริ่มตั้งแต่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะครับยาวมาพุทธบาทผาน้ำวัดแม่ตื่นวัดบ้านปางวัดห้วยละวัดบ้านหงหลวงวัดบ้านเวียงน้องล่องวัดพระพุทธบาทตากผ่าวัดกุลมักวัดจำเตวีแล้วก็มาสิ้นสุดตีวัดหลวงของเฮานะครับผมวัดพระธาตุหาริพุนชัยนะครับผมเปิ้นมีนะครับรางวัลกันตัวเนอะเอาเกณฑ์ก่อนดีกว่าเนาะเกณฑ์ของเปิ้นในการถือคะแนนเนาะความคิดสังสรรค์เสาะหาคะแนนเนื้อหาในภาพรวมซาวคะแนนมีเทคนิคการถ่ายทำเล่าเริงเสาะหาคะแนนการใช้ภาษาและดนตรีเสาะหาคะแนนสิบหาคะแนนแล้วก็คุณภาพของคลิปสิบหาคะแนนนะครับกิจกรรมครั้งนี้เปิ้นบอกว่ามีรางวัลชนะเลิศเอาไปเลย5ปั้นชนะรองชนะเลิศอันดับ1 4ปั้นรองชนะเลิศอันดับ2 3ปั้นชมเชยมี2รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทนะครับผมกำหนดประกวดเนาะเปิ้นบอกว่าส่งผลงานตีอีเมลเนาะตีเป็นการนิกาไก่แก้วนะ @gmail.com นะครับผมพร้อมแจ้งเบอร์มือถือโทรศัพท์แจ้งเลขบัญชีแล้วก็กรณีตีได้รับรางวัลเนาะผู้ชื่อผู้เข้าประกวดแล้วก็จะโอนตั้งเข้าไปเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันเนาะจะไปเอาบัญชีคนอื่นมานะครับผมต้องอันนี้นะครับส่งผลงานในวันที่15มิถุนายน2569ตันอยู่เนาะแล้วก็ปิดรับผลงานก็คือเต็งคืนของวันที่15นะครับผมจะประกาศผลผ่าน Facebook ของ วัดพระธาตุหาริพูนชัยเนินหลังวันที่15มิถุนายนนะครับรับเงินรางวัลผ่านบัญชีติดแจ้งไว้ในอีเมลนะครับผมติดต่อสอบถามก็ได้เนอหากใครฟังอยู่นะครับผมเบอร์0877144448นะครับผมวัดพระธาตุหาริพูนชัยไปขอข้อมูลในเพจนี้ได้นะครับผมนำมาฝากกันในวันนี้กับอู่ข่าวเล่าความในช่วงของข่าวละปูนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟังตีค้องร้องข่าวกันแล้วเนอแล้วเรามาปักกันใหม่วันพุธนะครับวันนี้ใครจะไปที่ไหนพอฟ้าพอฝนตกแล้วก็เชิญชวนนะครับหากใครไม่ได้มาพอเดินเทสันทีเนาะติดตาม Facebook ของเฮาก็ได้นะครับสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์เนาะเฮาก็จะมีการถ่ายทอดสดในบ่ายๆวันนี้นะครับผมฝากไว้ตัวเนื้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดหุ้นส่วนแห่งอนาคตไทยเวียดนามสั่งเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติชูนกกระเรียนสัญลักษณ์มิตรภาพของ2ประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการว่าได้ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมที่มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆทั้งในด้านความสัมพันธวิภาคีโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่โดยการเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้นั้นก็ได้พานักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคตครับโดยได้มีการสั่งการให้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าพร้อมทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากการเป็นคู่ค้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงนกกระเรียนที่เสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศโดยได้ดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามในการร่วมมือกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapterretraining conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันนั้นภัยคุกคามมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและครับทางรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับทาง FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติกันด้วยครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีโกดังที่20จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี โดยสามารถตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่เลยทีเดียวซึ่งล็อตนี้หากหลุดรอดไปก็จะสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดเลยแหละครับพี่น้องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคด้วยการปราบปรามยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเลยครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ไปติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นแต่ว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยครับและนอกจากนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งพาณิชย์บอกว่าให้เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยอันประกอบด้วยกุ้งขาวแวนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ้วยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนโดยยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศกันด้วยสำหรับในระยะกลางและระยะยาวนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศแล้วครับไปเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วนอกจากนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียแล้วเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีทันใดแบบนี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ 1,000 บาทแก่กลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือตัวย่อนบคจะมีการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568/2569เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายก็เพื่อดูแลเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 233,729 ครัวเรือนด้วยกันภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทครับโดยจะขออนุมัติวงเงินรวม 1,846.96 ล้านบาทด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่องและครับและนอกจากนั้นยังเตรียมขับเคลื่อนมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบครบวงจรการรักษาเสถียรภาพราคาและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูการผลิตปี 2569/2570 ซึ่งก็คาดกันว่าที่ประชุมนบค ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติ4มาตรการสำคัญสำคัญอันประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันรายได้ข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมครบวงจรมี9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.ได้เสนอเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับโดยทางรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการอันได้แก่มาตรการที่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพร้อมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับมาตรการที่2คือทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้าครับส่วนมาตรการที่3คือเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาตรการที่4ครับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำแผนสำรองและเผชิญเหตุการณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันมาตรการที่5คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ครับคือจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมาตรการที่7นั้นคือเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพครับมาตรการที่8คือสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จเมื่อเกิดเฟคนิวอย่างทันท่วงทีแหละครับมาตรการสุดท้ายมาตรการที่9คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเตรียมพร้อมจัดการประชุมระดับโลกครับซึ่งไทยเตรียมพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลก พร้อมผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับนานาชาติผ่าน4ประเด็นสำคัญอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนครับโดยย้ำแล้วครับว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงการจัดงานอย่างราบรื่นเท่านั้นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยกันด้วยยังไงก็ตามแต่ละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเลยละครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกและครับและก็นับเป็นหนึ่งในการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกเลยทีเดียวครับและยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอสิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีอันนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกสก.ก็จะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569นี่แหละครับณฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นั่นแหละครับยังไงก็ตามแต่สามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะไปที่ boraservice.bora.dopa.go.th/election ยังไงก็ตามแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าลืมนะครับพี่น้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นยังไงก็ตามแต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.เขาละหมายเลข1444ครับพี่น้องและอีก1วันที่สำคัญคือในวันที่14มิถุนายน2569เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกการให้เพื่อมนุษยชาติมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่าวันนี้สำคัญอย่างไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยก็เชิญชวนแล้วครับสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิดที่ว่าโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตครับระหว่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเมื่อบริจาคโลหิตแล้วก็รับเสื้อยืดสุดพิเศษเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศลาไปก่อนแล้วล่ะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้เวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระ